ก็เป็นเรื่องสำคัญของรัฐบาลแห่งสปป.ลาวที่ได้แสดงออกถึงการอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้คณะสงฆ์สามารถดำเนินการไปได้คณะสงฆ์ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามรูปแบบของชาวพุทธเราตามรูปแบบของคณะสงฆ์ที่ได้อนุเคราะห์ได้อุปถัมภ์คุ้มครองจากรัฐบาลซึ่งคณะรัฐบาลแห่งสปป.ลาวก็ได้อุปถัมภ์เป็นอย่างดีถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ทั้งการศึกษาการปฏิบัติการเผยแผ่การสาธารณูปการการเชื่อมสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับคณะสงฆ์รับพระสงฆ์สามเณรจากสปป.ลาวไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ได้จบมาทำงานพัฒนากิจการของคณะสงฆ์ในประเทศสปป.ลาวนี้เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ได้จัดการศึกษามีวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเป็นต้นซึ่งรัฐบาลได้จัดเป็นของรัฐบาลในกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนั้นการเผยแผ่ก็ดีการจัดการศึกษาในด้านคณะสงฆ์โดยตรงเองก็ดีก็มีระบบที่คล้ายกับประเทศไทยเราแต่คงรูปแบบของท่านซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญด้านภาษาก็ดีด้านการแสดงออกการอุปถัมภ์การทำทานก็ดีในคราวนี้ถือว่าเป็นมงคลอีกคราวหนึ่งซึ่งอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีส่วนในการมองเห็นได้รับรู้ว่าประเทศข้างเคียงเราก็มีการปฏิบัติในฐานะเป็นชาวพุทธโดยการอุปถัมภ์ของคณะรัฐบาลอุปถัมภ์ของประชาชนทั่วไปโดยการเสียสละของคณะสงฆ์ตั้งแต่ประธานลงมาถึงคณะกรรมาธิการศูนย์กลางของอพศลาวก็คือศูนย์กลางของคล้ายกับมหาเถรสมาคมของบ้านเราแล้วก็ในนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่เป็นกรรมาธิการต่างๆด้วยจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการศึกษาเรียนแรกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวเดียวกันนี้ด้วย

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูปณสวนเวรุวันวิหารโอวาทปาติโมกข์มี3ประการคือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือเอาวันสำคัญนี้ประกอบกุศลพิธีทำบุญตักบาตรเจริญจิตตภาวนาละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำสืบมาจนถึงปัจจุบันสำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2560สำหรับการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานในงานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ใช้ระยะเวลาที่มีอยู่จำกัดประมาณ 4-5 วันปฏิบัติตามกิจกรรมตารางการปฏิบัติที่พระวิปัสสนาจารย์ได้กำหนดถึงแม้ว่าจะเป็นตารางการปฏิบัติธรรมที่เข้มข้นต้องตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์และเข้าปฏิบัติธรรมแต่ขอให้ทุกรูปพึงตั้งใจว่าการมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการฝึกตนเองในฐานะที่เป็นสาธารณสายาตสืบสารงานของพระพุทธศาสนาและในฐานะที่ตนเองเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ศรัทธาเริ่มใสของพุทธศาสนิกชนพร้อมทั้งเป็นทายาทที่จะนำเอาพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเผยแผ่ไปเทศนานำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนเจริญได้ฝึกฝนอบรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่มีภูมิความรู้ในเรื่องการปฏิบัติและการที่จะไปสอนทำนำปฏิบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นก็จะเป็นการเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ยากเพราะมีคติสอนไว้ว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยอบรมจะไปสอนบุคคลอื่นให้ฝึกหัดให้อบรมให้ปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากท่านเจ้าคุณพระธรรมมะโพธิมงคลเจ
จ้าคณะภาค14และพระเทพคุณาภรณ์รองเจ้าคณะภาค14และพระเถราโนเถระซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดโครงการนี้ได้เดินทางมาปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแล้วส่วนหนึ่งอีกทั้งในวันพระราชสมฤทธิ์9กุมภาพันธ์เวลา 17.00 นท่านทั้งหลายก็จะได้ไปสวดพระพุทธมนต์เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บอดวินทรเทพยวรากูลรวมทั้งธรรมวัดสดมนเย็นณบริเวณรานหน้าด้านหน้าและรานรอบองค์พระศรีศักยทศปรยาประธานพุทธมณฑลสุทัศน์และในช่วงเช้าของวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาจะได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชาลัยณบริเวณพื้นที่22ซึ่งจะก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณพุทธมณฑลแห่งนี้และเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมทั้งเด็กเยาวชนที่มาเข้าค่ายฝึกฝนอบรมปฏิบัติธรรมณพุทธมณฑลแห่งนี้อีกด้วยในโอกาสนี้ขอขอบคุณเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปขอบใจผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานประสงค์งานสัปดาห์เผยแผ่พุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2560ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลเจ้าคณะภาค14เจ้าอาวาสวัดนิมนรการนิมมานนรเดชคณะกรรมการผู้บริหารโครงการปฏิบัติธรรมในงานส่งเสริมในงานการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาและพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง23จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและท่านมงเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาพระสงฆ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปและด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้เชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ด้วยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเพียรที่ผมนำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแทบทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่ตัดแสดงแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายไว้ว่า
สุภัททะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านอัจฉริยอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรมจนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้วยตนเองเพื่อบรรลุอริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายทาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้แห่งคำสอนของพุทธศาสนาคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทยทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทายทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทายทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนไผ่เนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและช่วยเผยแผ่ทำที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปยังสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะ

0: ก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคือ

0: สสาวะ
1: อาสาวะ
2: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสาวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสาวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
0: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ

0: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
1: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
1: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
2: ค่ะ
3: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
2: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
4: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
2: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
4: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
2: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
4: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี
1: ้ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
3: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริงๆ
2: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
3: ่ๆข
2: ำโอ๊ยขำอะไรกันนะ
3: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
1: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
2: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
1: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน
5: ่ๆ
1: และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
2: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
1: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
2: ฮะจะจริง

0: อยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
1: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
0: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
2: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
0: เฮ้ย
1: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
0: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนตลอดไปแน
3: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนประดิษฐ์จักรสมุทรบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
4: เย้เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
5: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
6: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
5: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
6: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
5: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
7: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
2: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
8: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธี

การหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปี3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับ

0: ทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้อไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมดเพี้ยนล่ะ
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้

0: นี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
1: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
2: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
0: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
2: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
0: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
2: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
0: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วยไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยนะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยนะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
8: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
8: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีค่ะ
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เมค่ะ
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
8: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
8: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
16: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
16: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
12: มีค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนอะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
4: DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆ
7: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้

0: ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี้
1: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:20 ถึงเวลา 10:40 กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง

What?

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบกติเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที่3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนับนะคะเริ่มจากพี่แม็กก่อนเลยค่ะ
1: 16
0: มากี่คนคะ
1: 17
0: คนนั่นเองค่ะแล้วเพื่อนๆที่ไม่มาอาจจะเพราะว่าเพื่อนๆเป็นอะไรคะไม่สบายนะคะบางคนก็อาจจะเล่นแล้วเกิดอุบัติเหตุก็เลยต้องรักษาตัวก่อนดังนั้นนะคะเด็กๆต้องดูแลตัวเองดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าการเล่นให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆเล่นถูกวิธีเด็กๆจะเจ็บป่วยไหมคะจะไม่เจ็บแล้วก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเมื่อเช้าคุณครูแพรตื่นเช้ามากๆเลยคุณครูแพรพอตื่นเช้าคุณครูแพรก็จะไปเปิดประตูหลังบ้านคุณครูแพรได้ยินเสียงนึงออกมาเป็นเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเสียงอะไรคะเสียงของสัตว์อะไรคะไม่ใช่ลูกเจี๊ยบเป็นเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเสียงอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเป็นเสียงของนกนั่นเองคุณครูแพรนะคะก็มองแล้วก็หันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเอ๊ะเสียงอยู่ทางไหนนะพอคุณครูแพรหันไปเจอต้นตอของเสียงก็คือนกตัวหนึ่งมีขนสีแล้วก็มีสีขาวแซมๆเป็นแถบมีขนสีขาวแซมด้วยนะเป็นแถบๆเลยคุณครูแพรก็เอ๊ะนกตัวนี้เนี่ยมันคือนกอะไรคุณครูแพรก็เลยไปหาข้อมูลมาคุณครูแพรก็พบว่ามันคือนกกางเขนอุ๊ยเด็กๆเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เห็นใช่ไหมคะนกกางเขนนะคะเป็นนกที่ตื่นเช้ามากๆเลยดังนั้นถ้าคุณครูแพรตื่นเช้าเนี่ยคุณครูแพรก็จะได้ยินเสียงของนกกางเขนแล้วก็จะเจอนกกางเขนด้วยดังนั้นเด็กๆอยากเจอนกกางเขนไหมคะถ้าอยากเจอต้องทำอย่างไรล่ะถูกต้องเลยต้องตื่นเช้าๆนั่นเองค่ะและในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ปริมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ตอนที่หนูไปเล่นน้ำทะเลแล้วหนูเล่นน้ำอยู่แล้วหนูก็คัน
0: วิพี่ปริมคันใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อบางครั้งเวลาเล่นน้ำทะเลนะคะก็อาจจะมีแบคทีเรียที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอคันพี่ปริมทำอย่างไรล่ะคะ
2: หนูก็ขึ้นไปหาแม่
0: อ๋อขึ้นไปหาแม่แล้วก็ไปล้างตัวไหมคะลูก
2: ล้างค่ะ
0: ไปล้างตัวแล้วดีขึ้นไหมคะ
2: ก็หน้ามันมีจุดแดงๆอยู่
0: อ๋อก็คือมันก็ยังมีอาการแพ้อยู่ดังนั้นคุณแม่ก็อาจจะพาพี่ปิมไปซื้อยามาทาใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วพี่ปิมดีขึ้นหรือยังคะ
2: ดีแล้วค่ะ
0: ดีแล้วนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กครับเชิญเลยครับวันนี้พี่แม็กมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างครับ
3: ตอนที่หนูอยู่ในบ้านย่าเลี้ยงหนู
0: อ๋อคุณย่าเลี้ยงหนูด้วยแล้วหนูเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างครับ
3: หนูฟันหัก
0: โอ้ฟันมันหักด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันต้องกินอาหารแล้วก็อาจจะทำให้มันฟันหักใช่ไหมครับลูก
3: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
3: แล้วหนูก็ไปขับจักรยานเล่น
0: อ๋อหนูก็ไปขับจักรยานเล่นแล้วเวลาที่พี่แม็กขับจักรยานเล่นเนี่ยพี่แม็กขับเร็วไหมครับ
3: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ
0: ดีมากเลยครับถ้าเราขับเร็วจะเป็นอย่างไรล่ะ
3: ล้ม
0: นั่นเองนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้เลยแล้วเวลาที่พี่แม็กนะคะขับจักรยานพี่แม็กใส่รองเท้าหรือเปล่าคะ
3: ใส่ครับ
0: ทำไมถึงใส่รองเท้าล่ะคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยว จ็บ
0: เก่งมากๆเลยก็เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวเท้าเราก็จะเจ็บใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: บอกว่าที่บ้านหนูนะคะก็เลี้ยงหนูเหมือนกับพี่แม็กเลยซึ่งหนูของที่บ้านหนูที่เลี้ยงนะคะก็คือหนูแฮมสเตอร์นั่นเองหุยเด็กๆรู้จักไหมคะหนูแฮมสเตอร์รู้จักใช่ไหมคะหนูแฮมสเตอร์นะคะก็มีหลากหลายลวดลายแล้วก็สีสันเลยนะคะตัวใหญ่หรือตัวเล็กคะตัวเล็กใช่ไหมใช่แล้วค่ะเวลาเด็กๆเลี้ยงอะไรนะคะก็ต้องดูแลมันเป็นอย่างดีนะคะต่อมาค่ะมีเด็กๆบางคนนะคะก็เล่าว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาหนูนะคะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยแล้วก็ไปเจอสัตว์น้ำด้วยไม่ว่าจะเป็นหอยนะคะแล้วก็ปูด้วยโอ้โหแต่ว่าสัตว์น้ำที่เด็กๆเจอเด็กๆเอามือไปจับได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะใช่แล้วเดี๋ยวมันอาจจะตายได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
1: yeah!

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะไหนใครอยากทำกิจกรรมนี้ทำท่าเป็นหมูให้ดูหน่อยไหนหมูทำยังไงอุ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะวิ่งได้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะต่อมาถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราสิเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: เห็นโต๊ะ
0: ทางนี้ล่ะคะขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: เห็นเก้าอี้
0: แล้วเห็นอะไรอีกคะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าที่ห้องเรียนของหนูนะคะก็มีมุมประสบการณ์แล้วก็มีโต๊ะครูด้วยดังนั้นเวลาที่เคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าชนแล้วจะเป็นอย่างไร
1: บาดเจ็บ
0: บาดเจ็บนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยการหาพื้นที่ต้องทำอย่างไรกางแค่นี้หรือเปล่ากางแบบไหนกางสุดแขนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆและเพื่อนๆได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตัวเองจะเจ็บและเพื่อนจะเจ็บนั่นเองค่ะต้องระวังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยแขนเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าแขนของตัวเองไปชนกับเพื่อนๆต้องขยับแล้วนะคะแสดงว่าพื้นที่ไม่เพียงพอแขนของตัวเองไปชนกับมุมร้านหรือเปล่าไปชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยไหนดูสิเก่งจังเลยเด็กๆได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าบางคนยังอยู่ใกล้โต๊ะคุณครูอยู่เลยบางคนยังอยู่ใกล้มุมประสบการณ์อยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆ

0: สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: วิ่งได้หรือไม
1: ่
0: ไม่ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนใครมีท่าทางที่น่าสนใจบ้างขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่ชนกับเพื่อนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่านะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยโอ้โหท่าทางของพี่แม็กน่าสนใจมากเลยทำท่าอะไรคะ
2: กระต่ายกระโดดขาเดียว
0: ด้วยยอดเยี่ยมเลยแล้วพี่แม็กก็ไม่ล้มเลยใช่ไหมแสดงว่าทรงตัวดีมากๆเลยต่อมาขอถามเป็นพี่พาคินค่ะกำลังดีดกีตาร์ด้วยเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางเป็นผีเสื้อด้วยค่ะสวยมากๆเลยค่ะไหนมีใครทำท่าทางได้นะ

0: ีคนวิ่งหรือเปล่าถ้าวิ่งหนูอาจจะลื่นล้มแล้วก็บาดเจ็บได้นะคะต้องระวังนะไหนดูซิมีใครทำท่าทางน่าสนใจบ้างคุณครูพลอยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะอ๋อกำลังระบายสีต่อไปขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
1: หนูเป็นหุ่นยนต์กระโดดขาเดียวค่ะ
0: อ๋อเป็นหุ่นยนต์กระโดดขาเดียวด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นจระเข้ด้วยค่ะโอ้

0: ที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและทำท่าทางที่น่าสนใจมากๆรอบนี้ขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะ
1: วาดรูป
0: อ๋อวาดรูปขอถามเป็นพี่ BM ค่ะ
1: เครื่องบิน
0: อ๋อเครื่องบินโอ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็กำลังทำท่าเป็นตำรวจด้วยค่ะใครชนกันหรือเปล่านะมีใครชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆ เคลื่อนไหวตามคำบรรยายใช้แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะจะบรรยายเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆคิดท่าทางตามคำบรรยายที่คุณครูแพรบรรยายไปนั่นเองเด็กๆจะทำได้ไหมนะ
2: ทำได
0: ้เด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่าทำได้เช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าทำได้ให้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยเช้าวันสดใสโอ้วันนี้คุณพ่อจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์โอ้เด็กๆดีใจมากเลยจากนั้นเด็กๆก็ขึ้นรถไปเด็กๆก็นั่งรถไปเรื่อยๆนั่งรถไปเรื่อยๆพอถึงสวนสัตว์เด็กๆก็ลงจากรถแล้ว

เด็กๆ ก็ไปซื้อตั๋วเข้าที่สวนสัตว์เด็กๆ เดินไปจากนั้นก็ซื้อตั๋วแล้วก็นำตั๋วนะคะเข้าไปให้กับเจ้าหน้าที่และเดินเข้าไปที่สวนสัตว์ในระหว่างที่เด็กๆ เดินอยู่เด็กๆมองไปทางซ้ายทางซ้ายมองไปทางขวาเด็กๆสังเกตเห็นว่ามียีราฟตัวใหญ่คอยาวกำลังกินใบไม้อยู่โอ้แต่ว่ายีราฟบางตัวยืดคอยังไม่ถึงเลยยีราฟก็พยายามยืดคอขึ้นไปอีกยืดขึ้นไปอีกยืดขึ้นไปอีกแล้วยีราฟก็กินใบไม้ถึงต่อมาเด็กๆ ก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆหันไปทางซ้ายเด็กๆ ก็ไปเจอกรงของลิงที่กำลังซุกซนแล้วก็ปีนป่าอยู่โหนไปทางขวาทางขวาทางไหนโหนไปทางขวาโหนไปทางซ้ายแล้วลิงตัวนี้ก็กระโดดไปข้างหน้าแล้วก็ปีนต้นไม้อย่างสนุกสนานเลยจากนั้นเด็กๆก็เดินต่อไปเรื่อยๆเดินต่อไปเรื่อยๆเจอสัตว์ตัวหนึ่งใหญ่มากๆมีงวงยาวแล้วงวงก็ส่ายไปทางขวาส่ายไปทางซ้ายแล้วก็ส่ายไปทางขวาอีกรอบนึงแล้วก็ส่ายไปทางซ้ายอีกรอบนึงเจ้าสัตว์ตัวนี้ก็คือช้างนั่นเองแล้วเจ้าช้างก็เดินเล่นไปเรื่อยๆจากนั้นช้างก็เอางวงไปจุ่มน้ำแล้วก็พ่นน้ำขึ้นมาโอ้ยังไม่พอช้างตัวนี้ก็เอางวงไปจุ่มน้ำอีกแล้วก็พ่นน้ำขึ้นมาจากนั้นเด็กๆชอบใจมากเลยก็เลยปรบมือต่อมาเด็กๆก็เดินเดินเดินเดินเดินไปเรื่อยๆมองซ้ายฮึบเห็นกรงที่มีสัตว์ที่มีแผงคอตัวใหญ่กำลังคำรามอยู่ว้าวตัวอะไรนะเจ้าสิงโตตัวนี้กำลังคำรามอยู่ว้าวพอสิงโตเจอคนก็คำรามอีกฮ่าสิงโตหันไปทางขวาหันไปทางซ้ายเจ้าสิงโตตัวนี้เห็นคนก็ร้องฮ่าจากนั้นเด็กๆชอบมากเด็กๆก็เดินต่อไปอีกเดินต่อไปอีกทันใดนั้นเด็กๆก็มองไปข้างหน้าเห็นสัตว์ที่มีปีกสีสันสวยงามมากๆเลยเด็กๆเลยอยากทำท่าตามนกที่กำลังบินอยู่บินบินบินบินไปเรื่อยๆทันใดนั้นเด็กๆก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยจังเลยไปนั่งพักดีกว่าให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคิดท่าทางนะคะได้สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยเด็กๆคนไหนนะคะที่ใกล้กันอยู่สามารถขยับเพื่อที่เราจะทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกได้นะคะเด็กผู้หญิงนำกระโปรงมาคลุมหัวเข่าด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกับคุณครูแพรได้ไหมคะได้นะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลา

ต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะไหนมีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะอะไรนะคะชกไปด้านหน้ากี่ครั้งดีคะชกไปด้านหน้า30ครั้งแต่ต้องนับช้าๆตกลงไหมคะตกลงนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30เก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนมาพาเพื่อนๆทำบ้างเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะประสานมือไปข้างหน้านะคะแล้วก็นับ 1-10 นั่นเองอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิหลับตาเราจะนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันไหนดูสิเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังนะโอ้โหทุกคนนะคะหลับตาแล้วมีสมาธิกันมากๆเลยเก่งจังเลยค่ะหลายคนนิ่งได้แล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะภาคินก็ขยับมาทางนี้ก็ได้ครับนั่งข้างฟ้าใสก็ได้ครับอ๋อได้ค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้และคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ yeah!

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไร
1: แม่หน
0: ูเก่งมากเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเรียนรู้ด้วยนั่นก็คือเรื่องลักษณะของสัตว์นั่นเองค่ะสัตว์นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราเลยซึ่งลักษณะของสัตว์นะคะก็มีแตกต่างกันออกไปนะคะตามแต่ละชนิดของสัตว์นั้นๆเลยค่ะแต่ว่าคุณครูแพรนะคะมีเสียงของสัตว์มาให้เด็กๆได้ลองทายกันด้วยดูซิว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะชึบตัวอะไรคะใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นตัวอะไรคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าคิดว่าเป็นลิงลองฟังอีกรอบดีไหมคะ
2: ดีค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะขอฟังอีกรอบนึงค่ะงั้นคุณครูแพรจะเฉลยแล้วนะเด็กๆคิดว่าเป็นลิงใช่ไหม
2: ใช่
0: หนึ่งสองสามอุ๊ยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วลิงนั่นเองเด็กๆลองสังเกตสิว่าลิงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยพี่ปั้นคะจากที่พี่ปั้นสังเกตเนี่ยลิงมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: ลิงมีนะคะมันมีขนเหมือนตัวสักอย่างหนึ่ง
0: อ๋อก็คือมีขนปกคลุมร่างกายใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วขนเป็นสีอะไรคะเนี่ย
3: สีออกน้ำตาลน้ำตาล
0: สีออกน้ำตาลน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะแล้วลิงมีอะไรอีกคะ
3: มีขาม
0: ีขามีกี่ขาคะ
3: มีสองขา
0: ใช่หรอ
3: มี
0: กี่ขาม
3: ีสามขา
0: ไหนคุณครูแพรขอลองถามเด็กๆปลายทางบ้างสิจากที่เด็กๆปลายทางสังเกตลิงมีกี่ขาคะโอ้ลิงมี4ขาใช่นี่ไง1 2 3 4ลิงมี4ขาแล้วลิงก็มีมือใช่ไหมครับแล้วก็มีเท้าด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่มือของลิงเนี่ยมีข้างละ5นิ้วเหมือนเราไหมคะเหมือนกันเลยถูกต้องเลยแล้วนอกจากนี้ลิงมีอะไรอีกครับ
3: มีหาง
0: มีหางหางลิงเป็นอย่างไรครับ
3: หางลิงยาว
0: ๆถูกต้องหางลิงจะยาวๆแล้วก็เรียวยาวเลยใช่ไหมลูก
3: ใช
0: ่ใช่แล้วลิงมีอะไรอีกลูกที่ใบหน้าลิงมีอะไรบ้างครับ
3: มีหูมีตาม
0: ีหูมีตามีหูกี่ข้าง
3: สองข้าง
0: มีหูสองข้างแล้วตาล่ะคะ
3: สองข้าง
0: มีตาสองข้างเหมือนกันเลยแล้วมีอะไรอีก
3: มี
0: ลองดูสิมีอะไรอีก
3: มีจมูก
0: มีจมูกด้วยมีอะไรอีกคะ
3: มีลำตัวของลิง
0: มีลำตัวของลิงแล้วต่อจากจมูกเนี่ยเป็นอะไรปากนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของลิงนั่นเองอย่างที่พี่ปั้นบอกเลยมีตามีจมูกมีปากมีหูด้วยมีขนเป็นอย่างไรลูกขนเยอะไหม
2: เยอะ
0: เยอะมากเลยค่ะปกคลุมร่างกายเลยแล้วมีกี่ขา
2: 4
0: มี4ขาแล้วมือของลิงนะคะก็มีนิ้วกี่นิ้ว
2: 5
0: นิ้วนั่นเองมีข้างละ5นิ้วเลยนิ้วเท้าก็เหมือนกันก็มี5เหมือนกันหางของลิงนะคะสามารถไปปีนป่ายต้นไม้ได้ด้วยแข็งแรงมากๆเลยต่อไปเรามาลองทายเสียงสัตว์ต่อไปสิอุ๊ยตัวอะไรนะ ครูแพรให้เด็กๆฟังอีกรอบนึงหุ้ยแน่ใจนะ
2: แน่ใจ
0: เด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: ช้าง
0: ช้างใช่ไหมลองมาดูซิว่าใช่หรือเปล่า1 2 3อุ้ยถูกต้องด้วยให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตซิว่าช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคุณครูแพรขอถามขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยพี่ฟ้าใสคะช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: เท้าใหญ่ค่ะ
0: มีเท้าใหญ่ขาใหญ่ด้วยไหมคะ
3: ใหญ่ค
0: ่
3: ะ
0: ใหญ่ด้วยแล้วมีกี่ขาคะ
3: มี4ขาค่ะ
0: มี4ขาแล้วช้างเป็นอย่างไรอีกคะ
3: ช้างมันมีขน
0: อ๋อมีขนแซมๆด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
3: แล้วก็มีงวงช้างค่ะ
0: มีงวงช้างนั่นเองงวงช้างนี่ยาวไหมคะ
3: ยาวค่ะ
0: ยาวแล้วมีอะไรอีกคะลูก
3: มีหูช้างค่ะ
0: มีหูช้างหรือว่ามีใบหูที่เป็นอย่างไร
3: ใหญ่ค
0: ่
3: ะ
0: ใหญ่ด้วยแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
3: มีตาค่ะ
0: มีตากี่ข้างคะ
3: สองข้าง
0: สองข้างนั่นเองแล้วมีอะไรอีกลูก
3: มีปากค่ะ
0: มีปากด้วยแล้วลำตัวของช้างหรือว่าตัวของช้างนี่มีสีอะไรคะ
3: สีน้ำตาลค่ะ
0: สีน้ำตาลหรือเปล่าสีอะไรคะ
3: สีน้ำตาลออกดำดำนิดนึงค่ะ
0: อ๋อก็คือเหมือนเป็นสีเทาๆด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วช้างเนี่ยมีทั้งแบบที่มีงาแล้วก็ไม่มีงาด้วยถ้าเป็นตัวผู้จะมีสีขาวๆหนูเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะ
3: เคยค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะ
2: เคย
0: งาช้างจะเป็นสีขาวยาวๆออกมาเลยนะคะตัวผู้จะมีงาแต่ว่าตัวเมียนะคะก็จะไม่มีงานั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของช้างนั่นเองแล้วนอกจากนี้ช้างมีอะไรอีกมีอะไรที่อยู่ตรงก้นถูกต้องมีหางด้วยแล้วปลายหางก็จะมีขนแข็งๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะช้างนะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ตัวเป็นยังไง
2: ใหญ
0: ่มากเลยแล้วเด็กๆคิดว่าช้างเนี่ยตัวหนักไหมคะ
2: หน
0: ักหนักมากๆเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆไปอยู่ใกล้ๆช้างเนี่ยไปเดินเล่นคนเดียวได้ไหมใกล้ๆช้างเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองถ้าไปจะต้องมีผู้ที่ดูแลให้เราปลอดภัยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะต่อไปเสียงอะไรต่อไปนะจะเป็นสัตว์อะไรนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยใช่หมาหรือเปล่าสุนัขหรือเปล่าใช่สุนัขหรือเปล่าหรือว่าแมวลองฟังอีกรอบหนึ่งใช่ไหมนะ1 2 3อุ้ยให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองไปสังเกตกันดูซิที่ภาพว่าสุนัขเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่โอตีค่ะเชิญเลยพี่โอติคะลักษณะของสุนัขเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: เอาน้ำตาลออกคอๆอยู่ครับ
0: อ๋อก็มีน้ำตาลแล้วก็มีสีอื่นในแซมๆด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: มีขนไหมลูก
3: มีครับ
0: มีขนปกคลุมร่างกายแล้วนอกจากนี้สุนัขเป็นอย่างไรอีกคะ
3: เห่าได้ครับแล้วก็สามารถกัดงูได้ครับ
0: อ๋อก็คือสามารถปกป้องเราได้ด้วยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วลักษณะภายนอกเนี่ยพี่โอติลองหันไปมองสิเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างไหนลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะ
3: มีหินครับ
0: อ๋อมีหินนอนอยู่บนหินใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าพื้นดินนั่นเองแล้วที่ตัวของสุนัขเนี่ยมีอะไรครับมีขากี่ขาลูก
3: 4ค่ะ
0: มีขา4ขาแล้วสุนัขมีอะไรอีกคะ
3: มีปากครับ
0: มีปากแล้วก็มีอะไรอีกลูก
3: หูครับ
0: มีหูด้วยแล้วมีอะไรครับ
3: จมูกครับ
0: มีจมูกด้วยแล้วมีอะไรอีก
3: ตาครับ
0: มีตาด้วยแล้วที่อยู่ตรงก้นของสุนัขนี่คืออะไรครับ
3: หางครับ
0: มีหางด้วยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของสุนัขนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะสุนัขนะคะก็จะมีหูซึ่งหูนะคะก็จะมีรูปทรงนะคะหลากหลายมากๆเลยแล้วแต่ชนิดหรือว่าพันธุ์ของสุนัขนั่นเองแล้วก็มีตาด้วยแล้วก็มีจมูกไว้ดมกลิ่นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีหนวดด้วยเนี่ยเด็กๆเห็นไหมที่เป็นเส้นๆมีหนวดด้วยมีปากด้วยแล้วสุนัขก็มีเขี้ยวด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอะไรนะคะใช่สามารถกัดเราได้เลยดังนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าสุนัขเล่นได้หรือเปล่าบางตัวก็อาจจะเล่นไม่ได้นะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะแล้วนอกจากนี้สุนัข ก็มีขากี่ขานะคะ
2: ส
0: ี่ขานั่นเองแล้วก็มีอะไรเอ่ยหางด้วยเก่งมากเลยต่อไปเราไปลองเสียงอีกสิมีสัตว์อะไรอีกนะชึบใช่หรือเปล่า
2: ใช
0: ่ใช่สิงโตหรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นอะไรคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าคิดว่าเป็นสิงโตจริงไหมเดี๋ยวคุณครูแพรจะลองมาเฉลยดู1 2 3ชึบโอ้สิงโตลองสังเกตซิว่าสิงโตมีลักษณะอย่างไรบ้างอ่ะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยสิงโตมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ขนฟูๆค่ะ
0: มีแผงคอนั่นเองใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
3: มีตาค่ะ
0: มีตาแล้วมีอะไรอีกคะ
3: มีปากค่ะ
0: มีปากด้วยนั่นเองแล้วมีอะไรอีกไหนลองหันไปดูสิมีอะไรอีกคะเนี่ย
3: มีหางค่ะ
0: มีหางด้วยแล้วมีอะไรอีกคะไว้ดมกลิ่น
3: จมูกค่ะ
0: มีจมูกด้วยอะไรที่เอาไว้ฟังเสียงนะ
3: หูค่ะ
0: มีหูด้วยนั่นเองค่ะสิงโตตัวใหญ่ไหมคะ
3: ตัวใหญ่ค่ะ
0: ตัวใหญ่แล้วเราไปเล่นกับสิงโตคนเดียวได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะเดี๋ยวมันจะกัด
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเพราะว่าสิงโตนะคะก็อาจจะกัดเราได้เพราะสิงโตเป็นสัตว์ป่านั่นเองมีความดุร้ายนะคะสิงโตก็มีลักษณะแบบนี้เลยจะมีขนที่เป็นสีน้ำตาลนะคะทั้งเข้มแล้วก็อ่อนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะหางของสิงโตตรงปลายหางก็จะมีพุ่มๆที่เป็นขนอยู่ด้วยเป็นสีเข้มๆเลยแล้วก็จะมีลักษณะเด่นก็คือมีแผงคอแบบนี้เลยถ้าเด็กๆเห็นแบบนี้ต้องรู้แล้วว่าคือตัวอะไรนะ
2: สิงโต
0: ถูกต้องเลยสิงโตไหนดูซิต่อไป

0: เสียงอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าอะไรคะ
1: น
0: กบางคนบอกว่าเป็นเสียงลูกเจี๊ยบบางคนบอกว่าเป็นเสียงไก่เฮ้ยใช่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเฉลยกันเลย1 2 3อุ๊ยนกจริงๆด้วยให้เด็กๆลองสังเกตว่านกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรลองสังเกตดูนะไหนใครอยากตอบคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยพี่ปังหอมคะนกมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: ตัวมันเป็นสีส้ม
0: ตัวเป็นสีส้มหรือว่ามีขนสีส้มนั่นเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งขนของนกนะคะก็แล้วแต่ชนิดหรือว่าสายพันธุ์นั่นเองสามารถมีหลากหลายสีมากๆเลยแล้วนอกจากนี้นกมีอะไรอีกคะ
2: มีปากค่ะ
0: มีจงอยปากนั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกคะ
2: จมูกค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมีรูจมูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
2: มีที่บินของมัน
0: ก็คือปีกนั่นเองมีปีกไว้บินด้วยแล้วก็มีอะไรอีกลูก
2: มีขาม
0: ีกี่ขาคะ
2: 2ขา
0: ถูกต้องนกมี2ขาแล้วมีอะไรอีกคะ
2: มีมันมีเล็บ
0: อะไรนะ
2: มีเล็บ
0: อ๋อมีกรงเล็บด้วยมีหางด้วยไหม
2: มี
0: มีหางนกด้วยเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของนกนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งมีขนที่มีหลากหลายสีมากๆเลยแล้วแต่ชนิดหรือว่าสายพันธุ์นั่นเองมีตาด้วยแล้วก็มีจงอยปากบนจงอยปากก็จะมีรูจมูกด้วยนะคะเป็นรูตรงนี้เลยค่ะนอกจากนี้ก็มีปีกไว้ทำอะไรคะ
3: บ
0: ินแล้วนกมีกี่ขา
3: 2
0: ขานั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเด็กๆขาคุณครูแพรก็มีสัตว์ที่เป็นสัตว์จริงๆมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยใช่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเด็กๆปลายทางก็ยังไม่รู้ดังนั้นคุณครูแพรขอไปเตรียมสัตว์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นตัวอะไรที่คุณครูแพรนำมาเด็กๆปลายทางบอกว่าเป็นสุนัขบางคนก็บอกว่าเป็นแมวบางคนก็บอกว่าเป็นหนูแกสบี้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมกันดูไปพร้อมๆกันเลย1 2ชิบอู้อู้อู้อู้อ่ะขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงโอ้ยปีบตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาค่อนข้างขี้อายอุ้ยขอโทษลูกขอโอ้ยเขาค่อนข้างขี้อายนี่เลยค่ะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตนะคะว่าแมวนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างมีกี่ขาเอ่ย
3: ม
0: ี4ขาแล้วมีอะไรอีกคะ
3: ม
0: ีอะไรอีกคะมีอะไรเนี่ย
3: หาง
0: แล้วก็มีอะไรอีกลูกมีหูเขาค่อนข้างที่จะกลัวนิดนึงนะคะมีอะไรอีกคะมีปากมีอะไรอีกมีตาแล้วก็มีจมูกนั่นเองแล้วลำตัวของแมวเนี่ยมีขนปกคลุมไหมคะ
3: ม
0: ีขนปกคลุมด้วยซึ่งแมวนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดแล้วก็ตามแต่ละสายพันธุ์นั่นเองค่ะแล้วแมวก็มีอะไรด้วยคะนี
3: ่
0: มีเล็บด้วยมีกรงเล็บด้วยแบบนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ว่าแมวนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเด็กๆต้องระมัดระวังไหมลูกระมัดระวังเพราะว่านอกจากมีเล็บแล้วแมวก็ยังมีเขี้ยวด้วยนี่เขี้ยวใช่แล้วแมวของคุณครูแพรนะคะค่อนข้างที่จะขี้กลัวต่อไปเมื่อเราได้สังเกตลักษณะของสัตว์จากรูปภาพแล้วจากสัตว์จริงๆแบบนี้แล้วคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วย

0: คุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆร่วมกันต่อภาพจิ๊กซอสัตว์ดูซิว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะได้สัตว์อะไรเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันได้เลย

0: เอาละค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ตอบเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วทุกกลุ่มเลยคุณครูแพรจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะมาลองนำเสนอดูว่ากลุ่มตนเองนะคะได้เป็นสัตว์อะไรแล้วมีลักษณะอย่างไรเริ่มที่กลุ่มสีเหลืองเลยค่ะตัวแทนเชิญเลยเชิญเลยค่ะพี่ขวัญเอ๋ยคะกลุ่มสีเหลืองได้เป็นภาพอะไรคะ
1: หมา
0: หรือว่าสุนัขนั่นเองมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: มี4ขาม
0: ี4ขาแล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
1: มีขน
0: สีอะไรคะ
1: สีอีขาวออกเนื้ออ
0: ๋อเป็นสีขาวออกเป็นสีเนื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีตาก
0: ี่ข้างเอ่ย
1: 2
0: ข้างแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีจมูกมีปากมีเล็บ
0: ด้วยแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีเขี้ยว
0: ด้วยมีหูไหมคะ
1: มี
0: หูด้วยนั่นเองแล้วสุดท้ายมีอะไรคะที่อยู่บริเวณก้นของสุนัขมีอะไรคะ
1: หาง
0: มีหางด้วยเก่งมากเลยแล้วกลุ่มพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยช่วยกันต่อภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะและกลุ่มสีเหลืองด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปตัวแทนกลุ่มสีชมพูเชิญเลยค่ะกลุ่มสีชมพูได้เป็นสัตว์อะไรมาคะ
1: ช้าง
0: อ๋อร่วมกันตอบเป็นภาพช้างนั่นเองแล้วช้างมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีหางมีขาก
0: ี่ขาคะ
1: 4
0: มีอะไรอีกคะ
1: มีปากมีหูมีตาม
0: ีอะไรอีกคะยาวๆอะไรคะงวงใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วแล้วที่เป็นสีขาวๆคืออะไรคะ
1: เขี้ยว
0: อ๋อเขี้ยวหรือว่างาช้างนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้แล้วตัวผู้นะคะก็จะมีงาแต่ว่าตัวเมียจะมีงาไหม
1: ไม่มี
0: แล้วช้างตัวสีอะไรเอ่ย
1: สีเทาน
0: ั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มารีและกลุ่มสีชมพูได้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสีเขียวเชิญเลยกลุ่มสีเขียวตอบเป็นภาพอะไรมาคะ
2: ลิงครับ
0: ลิงมีลักษณะอย่างไรครับ
2: มีสีขา
0: อ๋อมีสีขาม
2: ีหู
0: มีจมูก
2: มีตาม
0: ีมือด้วย
2: มีลำตัว
0: ด้วย
2: หาง
0: ด้วยลำตัวเนี่ยปกคลุมด้วยอะไรลูก
2: ขน
0: แล้วขนสีอะไรครับ
2: น้ำตาลอ่อน
0: แล้วหางลิงเป็นอย่างไรคะ
2: ก็สีเหมือนน้ำตาลอ่อนๆเหมือนกัน
0: สีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนกันแล้วยาวไหม
2: ยาวค่ะ
0: ยาวเก่งมากเลยปรบมือให้กับกลุ่มสีเขียวแล้วพี่อานนท์ได้ค่ะต่อมากลุ่มสีส้มเลยเชิญเลยค่ะกลุ่มสีส้มได้ภาพอะไรไปต่อคะ
1: เสือ
0: หรือว่าสิงโตนะ
1: สิงโต
0: มีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีเขี้ยว
0: แล้วก็มีอะไรอีกครับ
1: มีลำตัว
0: เป็นสีอะไรคะ
1: สีออกเราตาก็ออกสีเหลือง
0: อ๋อเป็นสีออกเหลืองๆน้ำตาลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
1: มีหาง
0: ด้วยแล้วก็มีอะไรอีก
1: มีขาก
0: ี่ขา
1: สี่ขา
0: สี่ขาแล้วมีอะไรที่คอโอ้มีอะไรคะแผงคอใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช้แล้วค่ะและนอกจากนี้สิงโตยังมีอะไรอีกคะ
1: ยังมีตา
0: ด้วยมีอะไรอีก
1: มีจมูก
0: ด้วยนอกจากนี้สิงโตก็มีอะไรที่ใช้ฟังนะมีหูด้วยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับกลุ่มสีส้มแล้วก็พี่ BM ด้วยค่ะต่อมาสีน้ำเงินเชิญเลยหนูได้ภาพอะไรไปต่อกันคะกลุ่มสีน้ำเงิน
3: นกแก
0: ้
3: ว
0: อ๋อเป็นนกแก้วแล้วมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: มีปี
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
3: มีปาก
0: มีจงอยปากแล้วก็มีอะไรอีก
3: มีขาก
0: ี่ขาคะ
3: สองขาม
0: ีขาสองขานั่นเองแล้วขนของนกแก้วนะคะก็มีสีที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
3: มีตาค่ะ
0: มีตาด้วยนอกจากนี้ขาของนกแก้วมีกี่ขา
3: สองขา
0: สองขานั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือลักษณะของสัตว์นั่นเองซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างนะคะหรือแม้กระทั่งเสียงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกลับไปสังเกตสัตว์ที่บ้านของตัวเองได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างเด็กๆสนุกไหมคะ
4: สน
0: ุ
4: ก
0: นะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื่อ

0: มากจ้าเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: เฮ้ย
0: อ้าวนั่นมันแคทโต้นี่นา

0: ที่แท้คัตโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
0: ้โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: เย้ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนี่แน่

0: างแรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี้จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: เฮ้แรปโบ
2: ้
1: เย
0: ้ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะฟาฟา
1: แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ๊ะแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้หายเบื่อแล้วใช่ไห
1: มครับ
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบแล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: อ้าวจะไปไหนล่ะฟาฟาฟาฟาทุกคนมาสลับกันเล่นดูนี่เองเท่านี้ทุกคนก็จะได้เล่นของเล่นใหม่โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อให้เปลืองเลยว้าวสนุกมากเลยจ้าฟาฟา
1: ครับผม
0: แค่เรารู้จักแบ่งปันของเราให้กับคนอื่นบ้างรู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจพึ่งพากันและกันเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความสุขร่วมกันแล้วละจ้าเล่นกันให้สนุกนะจ้าเด็กๆแล้วเอาไว้พบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่

ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะและคุณครูแพรเชื่อว่าวันนี้กิจกรรมศิลปะเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าคามสีแดงก็บินไปสีฟ้าคามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าคามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมประดิษฐ์นกแก้วนั่นเองอยากทำไหมคะอยากทำนะคะให้เด็กๆนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี้เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นจานกระดาษนั่นเองนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษสีนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นนี่เลยค่ะกรรไกรปลายม่นนี่เลยไว้สำหรับในการทำอะไรคะเด็กๆตัดนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะสีเทียนถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะสุดท้ายเลยถ้ามือเราเปื้อนกาวต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้ชมกันเลยค่ะขยับนิดนึงเด็กๆนะคะจะเห็นว่ามีจานกระดาษแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีการทำขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เด็กๆค่ะพับจานกระดาษครึ่งนึงค่ะพับประกบเข้าหากันเลยแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้เลยแล้วก็กรีดนะคะให้เรียบจากนั้นให้เด็กๆกางออกและให้เด็กๆนะคะตัดตามรอยที่พับได้เลยค่ะนี่นะคะ

0: เราจะฝึกกล้ามเนื้อมือของเราตัดแบบนี้เลยค่ะตัดตามรอยได้เลยถ้าเด็กๆไม่ถนัดนะคะตัดถึงตรงนี้แล้วสามารถหมุนแล้วก็ตัดให้มันประกบกันก็ได้ค่ะชึบชึบชึบเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วจะเป็น2ส่วนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆนะคะวางนะคะให้เป็นแบบนี้ค่ะด้านนี้จะด้านโค้งนะคะหันทางด้านขวามือค่ะนี่นะคะต่อมาด้านบนนะคะให้ด้านที่โค้งนะคะขึ้นด้านบนแบบนี้เลยเหมือนนกแก้วยังคะเหมือนแล้วใช่ไหมคะทีนี้ให้เด็กๆนะคะนำกาวติดกันเลยค่ะทาแล้วก็ให้มันติดกันเลยชึบชึบทากาวไปเลยนะคะแล้วก็ประกอบให้มันติดกันแบบนี้เลยค่ะกดลงไปกดกดกดกดกดลงไปนะคะชึบชึบจากนั้นนะคะให้เด็กๆแบ่งนะคะโดยใช้สีแบ่งเป็นจะงอยปากของนกแก้วค่ะเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยชึบแบ่งเป็นจะงอยปากของนกแก้วทางด้านฝั่งนี้จะเป็นจะงอยปากของนกแก้วค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครูแพรก็จะวาดเป็นตาของนกแก้วนั่นเองแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้เลยทางด้านนี้ก็จะระบายเป็นจะงอยปากของนกแก้วเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะชึบสมมุติว่าคุณครูแพรระบายเสร็จแล้วทางด้านนี้และตรงนี้คุณครูแพรก็ตกแต่งเป็นสีของนกแก้วเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะเพิ่มให้มีปีกด้วยแบบนี้ชึบให้มีปีกด้วยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะในส่วนของตัวนกแก้วหรือว่าขนนกแก้วนะคะเด็กๆสามารถเพิ่มเติมสีที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะต่อมานกแก้วของเราก็มีหางเหมือนกันดังนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นกระดาษสีค่ะนี่เลยค่ะกระดาษสีคุณครูแพรจะตัดเป็นเส้นตรงนะคะนี่เลยค่ะคุณครูแพรก็จะตัดเป็นเส้นตรงเลยนี่เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะหางของนกแก้วนะคะสามารถมีหลายสีได้เลยตามที่เด็กๆต้องการได้เลยค่ะชิบชิบนี่เลยค่ะเวลาตัดเด็กๆต้องระวังมือของตัวเองด้วยนะคะมีหลายเส้นก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูแพรขอ3เส้นเด็กๆจะได้มีเวลาทำเยอะมากขึ้นด้วยครูแพรก็จะทาลงไปเลยตรงนี้จากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้หางของนกแก้วเนี่ยติดลงไปติดลงไปแล้วก็ติดลงไปเป็นอย่างไรคะเหมือนนกแก้วหรือยังเอ่ยเหมือนแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะคุณครูแพรก็ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูแต่ว่าสีของนกแก้วเด็กๆสามารถคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ด้วยตัวเองเลยนะคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: นะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

โอ้โหคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำผลงานออกมาได้สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ฟ้าใสนำผลงานอะไรมานำเสนอ

0: อเพื่อนๆ นะพี่ฟ้าใส่ถือไม้เลยค่ะวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้พี่ฟ้าใส่วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: วาดเป็นคนกำลังเลี้ยงสัตว์อยู่ในบ้านค่ะ
0: สัตว์ที่เลี้ยงคือสัตว์อะไรคะ
1: หมาค่ะ
0: หมาหรือว่าสุนัขนั่นเองโอ้โหแล้วพี่ฟ้าใส่เนี่ยชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะอ๋อชอบตรงพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรครับมันสวยใช่ไหมคะและนอกจากนี้นะคะพี่ฟ้าใสก็ระบายสีได้เนียนแล้วก็เต็มหน้ากระดาษเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ปริมนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆโอ้โหถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ปริมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ประดิษฐ์อะไรเอ่ย
1: นกแก้วค่ะ
0: นกแก้วพี่ปริมทำอย่างไรคะ
1: หนูพับจานกระดาษและหนูก็ตัดมันออกมาและหนูก็ทำเป็นนกแก้ว
0: อ๋อแล้วหนูก็ทำเป็นนกแก้วเลยโอ้โหนกแก้วของพี่ปริมเนี่ยมีสีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: มีสีเหลืองแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีแดงแล้วก็สีส้มแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเขียวเข้มแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะ
0: มีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะ ชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพี่ปริมนะคะระบายสีเนียนมากๆเลยเหมือนนกแก้วไหมคะเหมือนมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเชิญพี่บีเอ็มเลยค่ะไหนวันนี้พี่บีเอ็มทำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆ นะเชิญเลยค่ะโอ้โหพี่บีเอ็มถือเลยวันนี้พี่บีเอ็มทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นเป็นอะไรคะเนี่ย
3: คนเล่น
0: คนเล่นสไลเดอร์นั่นเองแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
3: แล้วก็มีรถเครื่อง
0: อ๋อมีรถเครื่องด้วยหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะหรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองใช่ไหมลูก
3: ได้ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะมีรายละเอียดมากๆเลยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ BM อยากจะปั้นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
3: จะไม่แล้วครับ
0: ไม่แล้วแสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมครับ
3: ได้ครับ
0: ใช่แล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่ BM ไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่นิรินค่ะ
4: หนูชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่า BM ปั้นมีรายละเอียด
0: ใช่ไหมลูก
4: ใช่
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะต่อไปขอคนสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิว่าพี่ปั้นทำผลงานอะไรมานะมาเลยค่ะพี่ปั้นยืนเลยวันนี้พี่ปั้นทำผลงานอะไรมาครับ
1: นกแก้ว
0: ทำนกแก้วทำอย่างไรคะ
1: เขียนชื่อก่อนแล้วก็พับแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ระบายสีแล้วก็ตัดกระดาษแล้วก็ระบายขอบระบายปีก
0: โอ้โหนกแก้วของพี่ปั้นเนี่ยมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปั้นไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่แซนดี้ค่ะ

ชอบตรงจะงอยปากใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพี่ปั้นระบายสีสวยแล้วก็เนียนด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ว่าคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพ
0: ื่อนเพื่อนค่ะดังนั้นเราต้องทำอย่างไร
1: และ
0: เก่งมากค่ะและรู้จักการรอคอยนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆหรือยอมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อนๆด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมสังเกตรายละเอียดภาพสัตว์ซึ่งเกมสังเกตรายละเอียดภาพสัตว์นะคะก็จะมีภาพหลักมาให้เด็กเกตก่อนดังนั้นเรามาร่วมกันสังเกตเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพหลักที่ให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสังเกตจะมีสัตว์อยู่เยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยค่ะและสัตว์แต่ละตัวนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อมานะคะก็จะมีในส่วนชิ้นส่วนเกมด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมก่อนชิปคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอขยับนิดนึงเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดนะคะชิปนี่เลยค่ะชิ้นส่วนของเกมนะคะก็จะเป็นในส่วนของส่วนประกอบของสัตว์แต่ละชนิดค่ะจากที่เด็กๆได้สังเกตภาพหลักไปแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่าสัตว์แต่ละชนิดก็มีส่วนประกอบหรือว่าลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนำชิ้นส่วนของเกมมาวางที่ช่องคำตอบชิ้นส่วนของเกมที่วางจะต้องเป็นชิ้นส่วนที่มีในภาพหลักนั่นเองค่ะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมคิดว่าจากภาพหลักแล้วมีส่วนประกอบไหนของสัตว์ที่มีอยู่ในภาพหลักบ้างคะนำมาวางได้เลยค่ะพี่ข้าวหอมหยิบเป็นหูของอะไรคะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: กระต่ายอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่ข้าวหอมช่วยคุณครูแพชี้หน่อยอ๋ออยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยต่อไปคุณครูแพรขออีกหนึ่งคนสิขอเป็นพี่แซนดี้ค่ะขอเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดดูซิว่าส่วนประกอบไหนที่มีในภาพหลักคะวางได้เลยค่ะส่วนประกอบนี้เป็นขาของอะไรคะ
1: กวาง
0: กวางไหนคะกวางอยู่ตรงไหนถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะเก่งมากเลยเกมนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้

0: กิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะก็ตั้งใจในการเล่นเกมกันทุกกลุ่มเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็ยังสังเกตภาพหลักนะคะและสามารถตอบได้อย่างถูกต้องเลยเก่งกันทุกคนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะพี่พาคิน
1: ลักษณะของสัตว
0: ์ลักษณะของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วอย่างเช่นสัตว์อะไรดีนะแมวแมวมีลักษณะอย่างไรดีคะ
1: มีขา4
0: มีขา4ขาแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีหน้าม
0: ีหน้าที่หน้าของแมวมีอะไรบ้างที่หน้าของแมวมีอะไรบ้าง
1: มีตาก
0: ี่ข้าง
1: 2ข้าง
0: 2ข้างแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรคะอะไรไว้ดมกลิ่น
1: จมูก
0: อะไรไว้กิน

0: ปาก
1: ปากนั่นเองแล้วแมวเนี่ยมีหูไหมลูก
0: ม
1: ีแล้วลำตัวของแมวหรือว่าตัวของแมวเนี่ยปกคลุมไปด้วยอะไรคะ
0: ขน
1: ขนนั่นเองแล้วแมวมีอะไรอีกคะที่ก้น
0: มีหาง
1: มีหางนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกค่ะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและประสบการณ์ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้คิดท่าทางได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ต่างนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็มีสัตว์แต่ละชนิดนะคะที่มีลักษณะที่เหมือนกันก็คือมีกี่ขา
2: 4
1: ขาสัตว์อะไรมี4ขาบ้างมีแมวมีช้างมีอะไรอีก
2: เส
1: ือมีเสือมีสิงโตมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วสัตว์อะไรมี2ขาน
2: ก
1: นั่นเองเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้ทำศิลปะและได้ประดิษฐ์อะไรคะ
2: นกแก้ว
1: นกแก้วด้วยต่อมาค่ะกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันคิดแก้ปัญหาและรู้จากการรอคอยคุณครูแพรขอชื่นชมเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่วันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไร
2: หมดลงแล้ว
1: หมดลงแล้วนะคะดังนั้นให้เด็กๆร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

Oh,

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วันนี้เสนอตอนนี่เหรอเครื่องดนตรี

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบบ
1: อสวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะเอ๊ะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ยจังหวะเหมือนตีกลองนี่เองถ้าทางสนุกจังเลย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: ป้าแมงโก้

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย้
0: นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่ทำมาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
0: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
0: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: งใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี 70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชียร
4: ์อาการตึงเครียดไงค่ะต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: สวัสดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะกอล์ฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมจะแบบโบให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ
8: ่
1: เหรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
8: ค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
9: คุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช
9: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
1: ไม่ใช
9: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
1: ไม่ใช
10: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
1: เบาหวาน
10: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นถ้าน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหงื่อตวกอีก
1: เหงื่อแตก
11: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
12: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
13: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
12: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
11: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
14: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
15: ตาลายมั้งคะ
11: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
12: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบๆกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
16: เฮ้ยวันเดือนที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใคร
1: อ้าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
14: โชคดีมาก
1: คุณหมอชอบเหมือนต้องจำคุณหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
14: เอาเส้นหมี่ละกัน
1: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหม
14: อ้าวโอเค
16: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
1: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
16: เส้นเลี้ยด
1: อะไรนะ
16: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่

0: เส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
1: โอ้โห
0: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรถูกบอกว่าถูก
2: ขนลุกเลย
0: นี่นะ
1: โอ
0: ้ลดแอร์หน่อย
1: ลดแอร์
2: หนาวปวดท้อง100%ให้ 90%
0: เนี่ยขอบคุณแม่ครับผม
2: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
0: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
1: เส้นหมี
2: ่เล็กน้ำ
0: เอาละฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
2: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
0: ั่
2: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
1: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้ก็คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
0: คุณหมอฮะเอางี้ดีกว่าผมขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
1: ควรมาก็คือเนี่ยชี
0: บอย
1: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
0: 3ละ
1: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้
2: หญ
1: ิ
2: ง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช
0: ่ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
1: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพลาดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
2: นั่งไงมีมังกรหอยเองอะ
1: เซอร์ไพรส์
2: เดี๋ยวจะถึงปากอยู่แล้วมั้ย
0: ตะเกียบ
1: มันคอหอยโทษที
0: ตะเกียบ
1: นี
0: ่พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
1: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
0: โอ้ยเอาเลยงั้นกินกัน
1: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
0: จะกินต้องกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือดด้วย
1: ใช่
0: พี่อนาคตให้เกียรติผมให้เกียรติ
2: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
1: ที่เจาะนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
0: อ๋อ
2: แล้วมันจะมีเรื่องได้ยังไงอะ
1: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
0: นี่สูงไหมครับ
1: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
0: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
1: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70-99
0: อันนี้คือปลอดภัยสุด
1: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงประมาณ
2: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
1: ให้คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึง100
2: อยากได้เลขสูงๆก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
0: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
1: ใช่ค่ะเ
2: มื่อประมาณว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรของไม่เอาแล้วนะยังไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกันนี่คุยซะเส้นอึกเลย
0: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
1: คุณอานาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุดไม่เหมาะ
2: เกลือหรือน้ำตาล
0: น้ำตาล
1: จำไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
2: ผงละไม้ที่กินได้หลายสักอย่างเลยนะ
1: เฮ้ยไม่จริง
0: นี่ไง
2: ชุบคู่กับบ้าหลังแล้วก็เก็บมากไว้ไล่ด้วยกินได้นิดนิดหน่อยหน่อย
0: แล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
2: ไม่ได้เลยน้องนั่งกินอะไรก็ไม่ไล่
1: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
0: เป็นชดเชย
1: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนแปลว่ากินไม่ได้นะคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะสมโดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวันหนึ่งส่วนเนี่ยสมมติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ

0: ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็ก
1: อ๋อ
0: เออแล้วก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในพุทธ5ส่วน
1: 5
0: ส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปแล้ว2ลูกกล้วยอีก1ลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่2ส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยที่มีเส้นประมาณ2ทัพพีเนี่ยได้2ส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะห้ามสั่ง เครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อ
1: มันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่
0: แค่คุมให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
1: แค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี่โอ้โหนิ้วไป
0: เดี๋ยว
2: เมื่อก่อนเป็นเบาหวาน
1: อ่ะอ้าวเมื่อก่อนเป็น
3: แล้วเด
1: ี๋
3: ยวนี้
2: ไม่เป็นแล้วค
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
0: หายได
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าม
5: าสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
6: หรือใช้เฮียดี
5: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
1: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
3: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
0: คลาสสิกคลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
1: ่ใช่เลยใช่เลย
0: เนาะ
3: มันต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
1: ที่วัดอ่ะเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี
3: ้
1: อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
0: า
1: ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่อะไรน
0: ี่เฮ้ยของเล่น
3: โอ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
0: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนอะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
3: ู่เป็นมะนาวในย่างอะไร
1: เริ่มยังไง
0: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
3: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ด
1: ค
3: ันนี้เราดูแลตัวเองมากไงโดยตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกเฮ้ยยาเบาหวานครึ่งอีกแล้ว
0: อ
3: ันนี้ต้องมื้อละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160 70หมอบอกอย่างนั้นต้องมื้อละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
1: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมไหม
0: หมายถึงตัวยาม
1: ีผลกับไตมั้ย
0: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
1: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหนิ้วไปยืม
0: มา
3: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
1: โอ้โห
0: นับจนละเอียดได้5ปีพอดี
1: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
0: ควรจะไป
1: ต้องตรวจ
3: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
1: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียใช้เนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
0: นั่น
3: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
1: ปิยะ
3: ข้าวปิยะ
1: ข้าวกล้องสรวิทย
3: ์ข้าวสรว
1: ิทย์ไปเล่นตรงนู้นเลย
3: เขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
1: ข้าวเหนียวลืมผัวอย่าให้เมียกินนะ
0: ห้ามซื้อกลับบ้าน
3: อันนี้มันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
1: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยม
0: ี
1: ป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
3: ไอ้นี่คล้ายๆหมดสัมผัสเลยนะ
1: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
0: จ้า
1: พร้อมไหมจ๊ะหนู
0: มาพร้อม
1: ไปจ้าไปรับแขก
3: ทาระมากเลยเนี่ย
1: ทำไม
3: เดี๋ยวมันอยู่ตรง
5: นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นาเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังทำสอนทำขนมด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
3: เต็มๆก็ชื่อเจง
1: เจงคิดไม่เอาเสียอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปลบเนี่ยนะครับ
7: ไม่ใช
1: ่พี่เจงนี่
7: เรื่องขนม
1: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
3: ที่มาจากตรงนู้น
1: ไม่ใช่สิ
3: เวลาจะไปก็จะ
1: จุดเริ่มต้นของขนม
7: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
1: ครับ
7: คุณปัญญาไทยก็ใช้ในลูกตาลมาทำขนม
1: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดสักที
7: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมา ปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
1: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
7: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะ
1: ครับ
7: ใส่เนื้อลูกตาลไปใน
6: คนมีความ

0: รู้เขาต้องพูดให้ถูกเป๊ะ
1: อาศัยลงไปในแป้ง
2: นวดได้เลยค่ะ
0: นวดได้เลย
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: นวดแป้ง
3: นวดผิดตำแหน่ง
1: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเน
2: า
1: ะ
2: กันค่ะ
1: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
2: น้ำตาล
0: เอาใส่
3: เ
0: ยอะเลย
3: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
0: โอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทาน
2: อ
1: ่ะหวานน้อยลงหน่อยได้ไหม
2: หวานน้อยได
0: ้ได
1: ้งั้นแค่นี้พอไหม
2: พอค่ะ
4: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: ขีด
1: ค่ะขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
0: ถ้าต่อไป
3: เอาเค็มปลาแรม
0: กะทิ
2: ค่ะ
0: กะทิสด
4: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้
2: ก็จะเป็นอย่างน
4: ี้มาปั้นเป็นเส้น
1: โอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
2: ไปต้มค่ะ
1: ไปต้ม
0: เ
2: ป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
1: อ๋อโอเค
0: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
1: ครับผม
2: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
0: ันจะลอย
1: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
2: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
1: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
0: แล้ว
2: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ
0: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
1: เฮ้ย
2: ได้
3: แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
2: งดแป้งงดของหวาน
3: ค่ะ
2: แล้วก็ออกกำลังกาย
1: อุ้ยเหรอ
3: สุดยอดตัวยา
1: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราแล
2: ้
1: ว
2: 3เดือนแรกก็เห็นผล
1: เฮ้ยโอเคนะ
3: ก็คือหยุดยาได้เลย
2: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
3: น้ำตาลต่ำ
1: อุ้ยดีจังเลยสามเดือนเองอ่ะ
0: สามเดือน
1: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
2: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
1: ้
2: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
1: ครับ
2: ความดัน
3: มา
1: คือโรค
3: เรียกได้ว่ามากันเป็นชุด
1: แพ็คเป็นแพ็ค
3: เป็นแพ็ค
2: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
0: ้ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
3: ใช่อันนี้เรื่องจริง
2: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอดนะ
0: ใช่ใช่
3: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอเอ๊ต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
1: ถามนี้ดีกว่าพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหม
0: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาขึ้นมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
3: อะไรเมื่อกี้ยัง123 123อยู่เลย
1: คุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: นุ่มเหนียวหอมตาล
5: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกาย
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได้
2: มาได้
1: ค
2: ุณหมอค่ะไม่มีวันหยุด
1: ขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ
3: พี่เจง
1: ขอบคุณครับ
0: อีกชิ้นได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกินสาม
1: ก็คุณหมอบอกไม่ได้
0: ไม่เกินสาม
3: อ๋อใช่
1: ครับ
3: อย่าลืมว่าพอครบหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือด
0: ออกกันตอนนี้ออกกันแล้วชิ้นที่สามเนี่ยออกกันได้ไม่ต้องก่อน
1: เอาไปค่อยๆฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
5: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ายังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
0: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
1: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
0: ครับ
1: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับชื่อเต็มๆคือชเวบ
1: คุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวกับขาเขอไหมโรคเบาหวานเนี่ย
3: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลยนะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานกลัวจะมีแผลที่เท้า
0: ขาขาวแล้ว
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพื่อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
0: กลัวโดนหอย
3: บาดขึ้นมา
0: ขึ้นมา
3: เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ
1: ่เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
3: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็วค่ะ
1: พร้อมเลยไหมครับ
0: พร้อมเลย
1: พร้อมไปเลย
0: เดี๋ยว
1: อะไร
6: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
1: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังมาอีกเหรอ
6: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
0: ค่ะหลักการง่ายๆ
6: ใช่ค
0: ่
6: ะ
0: แล้วเราจะรู้เดี๋ยวเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
1: เดี๋ยว
0: ทางไม่รอ
1: ใจเย็นๆใจเย็น
0: โอ้โห
1: ไปพวกเรา
3: ปะ
1: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัวระวังจมน้ำตายแล้วโอ้โหทำเลย
0: เราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้เดี๋ยวเดิน
3: ก้นมันอยู่ที่ไหน
1: โอ้โห
3: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
0: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือเอาละว่าได้แค่นี้แหละ
1: มันลึกไงมันลึก
0: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
1: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
6: ใช่ค่ะ
1: ทำยังไงนะ
6: หยิบออกมัน
1: หยิบตรงปลาย
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วปักลงไป
6: ปัก
1: ประมาณ1ช่อนิ้วโป้ง
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: หนึ่งสองสาม
0: ชัวร
6: ์
1: ปักเลยครับนี่นะฮะ
6: แล้วก็ถอยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
1: นี่เขาบอกแค่หนึ่งช่อนิ้วโป้ง
0: อันนี้จังหวะ
6: ลึกไปแล้วเขาไม่เติมเตินะคะ
5: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
1: ้ผมเมื่อยขาเมื่อหมอเมื่อกี้ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
3: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท
1: ้
3: าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
1: ก็ควรจะบริหารเท้า
3: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี
1: ้ด้วยคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
3: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
1: ต้องทำยังไงฮะคุณหม
3: อค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
1: ยกขึ้นมาก
3: ระดกไปเท้าขึ้น
1: กระดกขึ้น
3: กระดกลง
1: กระดกลง
3: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย
1: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปเหรอคุณหมอ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเลื้อหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
1: คุณหมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมดแต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
3: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
1: ่
3: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงมันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้งสองอย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
1: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
3: ทำจากข้าวลืมผัวน
1: ี
3: ่มาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
7: ขอคารวะนอกรองกับซอใหญ่หนึ่งจอก
1: เอาเชิญเด็ดที่เออหอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
3: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
1: ใช่ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครที่เป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
0: อัลไซเมอร์ด้วย
1: ใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่
3: อ
1: นาก
3: ็
1: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
0: ดีมาก
1: นะชนให้กับเชนแนลขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
0: โรคส่วนตัว
1: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
3: ค่ะ
1: ออกมาจากสังคมที่มันแออัด
3: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
1: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
0: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
1: เขาไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
0: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระคนที่เป็นสาระลองมา
1: พ
0: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรถามว่าวันนี้ได้อะไ
1: ร
0: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
1: ้
0: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
1: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่น
0: สดชื่น
1: ก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
0: ชิวๆอยู
1: ่สามารถจะดูแลกันได
3: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็น้ำตาลในเลือดได้วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
1: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
0: เข้าลืมผัวค่ะ
1: ดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
0: ขายไปของมาเอาไปเก็บที่เดิม
5: รุ่นใหญ่พาซ่า
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดียSearch Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
10: พลังแสงทะลุมิติ
11: โอ้โหนี่มันนอกโลก
12: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
12: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลง

0: บนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหา

0: โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแทนเงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึง 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและก็ขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค่ะ
2: มันเข้าเตือนเรายังไงคะแมสเซจหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณทางรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างเป็นยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่บ้านก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
5: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
5: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง2นาฬิกาถึง6นาฬิการวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน 136,935,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ําโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ําท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ําเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วย ส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุด

0: เทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
1: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสมังกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
0: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือหนึ่งในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะนี่แหละก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
1: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธีการเรียนรู้ต่างๆด้วยทางนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังเข้าของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
0: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการมีประเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เมื่อเจอพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนทั้งทุกเป็นเรื่องที่เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
0: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะ ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือ LEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ท่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเกินจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้
4: เสียงมาถึงเสียงติดไฟใช่ไหมครับ
3: ค
4: ุมเอาไว้แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
3: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยต้นที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
3: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เริ่มมีเสนอว่าให้เป็นดีเซลแต่มันก็เป็นสิ่งนึงก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่ลมแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่บางคนก็ได้กลิ่นมาสองอาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
4: ครับผม
3: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
4: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นท่านชนิดไหนหรือมันผสมกัน
3: เห็นมีก็มีสองข้างไงเลยก็จะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูไม่เป็นไรก็แต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
4: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
3: เดี๋ยวเชิญทางเป็นใจเอกชนที่เขามีคันแถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
5: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหาเนี้ยไปแจ้งกับผอ.เขตสสสป.และพอเช้าวันเสาร์สป.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ท่อไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะมันก็หลายท่อ
6: เราสักห้าลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
4: ม
6: แต่นี่ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2นาทีที่ผ่านมานี่เราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมาไหมตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
4: ไม่มีอะไร
6: พี่กูรถแตกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางทุนชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
4: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
6: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
2: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
0: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย

0: ่ายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบทั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกลุ่มและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
1: แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบื่อแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

0: ันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกนี่ทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะเพราะสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยพร้อมถึงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะและในรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไรรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
1: ค
0: ุณหมอคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโรคนี้เนี่ยก็ปัจจุบันก็ผู้หญิงเป็นกันเยอะมากๆเลยซึ่งอันดับแรกต้องถามกันเลยว่าโรคมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมันเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโรคที่สำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็หมายถึงว่าสำหรับในผู้หญิงนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดที่พบมากที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็เป็นโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะก็คือเต้านมนะคะซึ่งมีการแบ่งตัวผิดปกติแล้วก็มีความสามารถที่จะลุกล้ำสู่อวัยวะข้างเคียงแล้วแพร่กระจายได้นะคะ
0: ซึ่งโรคนี้เนี่ยมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรอะคะ
1: คือที่จริงแล้วโรคมะเร็งเต้านมปัจจุบันก็คือยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะคะมันมีหลายปัจจัยนะคะแต่ที่เราทราบที่มีการศึกษามาก็คือจะเป็นพวกปัจจัยเสี่ยงที่เราพอจะทราบนะคะ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่คุณหมอว่ามีอะไรบ้างเหรอคะ
1: ก็ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของอายุคือในผู้หญิงที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อย
0: ค
1: ือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าความเสี่ยงจะเริ่มมากขึ้นเมื่ออายุมากกว่า40ก็คือถ้าผู้หญิงมากกว่า40ขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นจะตรวจพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่อายุน้อยเช่นอายุ30 20 30ก็จะเจอน้อยกว่านะคะ50ก็เจอเยอะกว่า40อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ส่วนมากที่พบก็จะเริ่ม40เป็นต้นไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากอายุก็เรื่องปัจจัยเรื่องด้านของฮอร์โมนก็คือการที่ผู้หญิงได้รับได้สัมผัสหรือว่ามีภาวะที่ต้องมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลานานนะคะ
0: ซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่คือช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าทำหน้าที่อะไรในร่างกายหรอคะถึงจะมีผลเป็นเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะ
1: ก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะจริงๆก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติแล้วแต่ว่าฮอร์โมนนี้ก็คือจะมีฤทธิ์อันนึงคือกระตุ้นเต้านมถ้าเกิดว่าเต้านมเนี่ยเซลล์เต้านมได้รับการกระตุ้นโดยฮอร์โมนเป็นเวลานานก
0: ็
1: คือเขาเรียกว่าปัจจัยเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่สาเหตุหลักคือเหมือนว่าถ้าเราได้สัมผัสกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นเวลานานคนที่ได้รับเอสโตรเจนเป็นเวลานานกว่าผู้หญิงคนอื่นก็อาจจะเสี่ยงมากกว่านิดนึงอย่างเช่นคนที่มีเดือนมาเร็วน้อยกว่าอายุ12ปีหรือว่าคนที่ไม่มีบุตรหรือว่า มีลูกช้าค่ะก็คือมีลูกช้ากว่าอายุ30เงี้ยค่ะก็จะพวกนี้ก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในร่างกายสูงเป็นเวลานานหรือว่าคนที่หมดประจำเดือนช้าอายุมากกว่า50ก็ยังอายุมากกว่า55ก็ยังไม่หมดเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรค

0: ผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: อาการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ไม่มีอาการเลยก็คือเจอโดยบังเอิญจากการตรวจคัดกรองประจำปีซึ่งอันนี้ก็เราอยากจะได้ผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะคือตั้งแต่ไม่มีอาการส่วนอาการที่คนไข้มักจะมาหาหมอเนี่ยก็คือเช่นอาจจะคำได้ก้อนโดยบังเอิญแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเห็นความผิดปกติของผิวหนังหรือหัวนมเช่นมีหัวนมบุ๋มมีแผลหรือว่ามีลักษณะผื่นแดง

0: ว่าเราอาจจะมีอาการเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้ผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ตรวจสังเกตเต้านมตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือเวลาอาบน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงไหมหัวนมบุ๋มไหมมีแผลมีผื่นอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วก็ดูว่าเต้านมสองข้างมีความเท่ากันไหมมีตรงส่วนไหนที่มันผิดปกติแล้วก็รวมถึงการคลำเต้านมนะคะซึ่งการตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองเนี่ยแนะนำให้ตรวจคลำเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยในช่วงถ้ามีประจำเดือนอยู่เนี่ยก็ควรจะให้ประจำเดือนหมดไปแล้วสักประมาณ 7-10 วันนะคะเต้านมจะได้ไม่ขัดตึงมากเวลาเราตรวจเนาะก็นี่คือทำเป็นประจำอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปก็จะได้รีบมาพบแพทย์นะคะ
0: แล้วการคลำเนี่ยค่ะเราจะทราบได้ไงว่าถ้าจุดที่เราคลำเนี่ยถูกต้องหรือว่ามีสิ่งผิดปกติเราจะทราบการคลำที่ถูกต้องเราจะทราบได้ยังไงอะคะ
1: ก็คือจริงๆแล้วการตรวจคลำเต้านมจริงๆอยากจะให้ไปพบแพทย์สักครั้งนึงหรือว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์นะคะเขาจะได้สอนการคลำคือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าคลำไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็จะคิดว่าส่วนที่เราคลำได้มันคือก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเนื้อนมเรานะคะก็คือการคลำที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องได้รับการแนะนำ
0: แล้วก็สอนในครั้งแรกมาก่อนว่า
1: แล้วเราก็ตรว
0: จไหนใช่
1: ไหมคือแน่นอนก้อนเล็กๆเราอาจจะคลำไม่เจอแต่ว่าถ้าเราคลำเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเต้านมของเราปกติต้องเป็นแบบนี
0: ้
1: ถ้ามันมีความผิดปกติคือเรารู้เพราะปกติก่อนแล้วเราคลำเป็นสม่ำเสมอถ้าเจออะไรผิดปกติเราจะได้รีบไปพบแพทย์อะค่ะ
0: คือจะมีความคุ้นชินกับลักษณะที่เป็นปกติใช่ไหมคะแล้วพอผิดปกตินั้นแสดงว่าอาจจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วอย่างนี้หลังจากที่โอเคสมมติหนูตรวจใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่ามีก้อนอะไรผิดปกติแปลกๆไปเนี่ยแล้วก็ไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยโรคหรือว่าตรวจพบอะไรยังไงต่อจากนั้นนะคะ
1: ก็โดยทั่วไปเนี่ยแพทย์พอไปพบแพทย์ก็จะซักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะเช่นประวัติบางอย่างเนี่ยก็สำคัญเช่นเคยไปกระแทกไปแบบอุบัติเหตุอะไรมาบางทีมันก็มีเหมือนเป็นห่อเลือดก็เหมือนคำได้ก้อนประวัติต่างๆประวัติความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติครอบครัวมะเร็งเต้านมในครอบครัวประวัติได้รับฮอร์โมนทดแทนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนประวัติความเสี่ยงเหล่านี้ค่ะก็คือแพทย์ก็จะซักประวัติซึ่งมันมีผลในการวินิจฉัยหรือว่าเคยผ่าตัดเต้านมมาไหมบางทีก้อนที่คำได้มันเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ต้องเคยถ้าเกิดเคยผ่าตัดมาก่อนแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนเสร็จแล้วก็ตรวจร่างกายแพทย์ก็จะตรวจเต้านมเนาะก็ตรวจเนี่ยสถานที่ก็จะเป็นที่มิดชิดมีผู้ช่วยยืนอยู่ด้วยก็คือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นยังไงก็คือไม่ต้องอายหมอค่ะเวลาไปหาหมอ
0: ค่ะแล้วในการตรวจว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่คือมีแค่การใช้การคลำอย่างเดียวเป็นหลักเลยหรือว่ามีเครื่องอย่างอื่นไหมคะในการตรวจ
1: ค่ะคือการตรวจประเมินในแพทย์เนี่ยมันก็จะมีส่วนของสภาพตรวจร่างกายอันข้อแรกอันที่สองคือการใช้เอ็กซเรย์มาช่วยก็คือแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์นะคะแล้วอันที่สามก็คือการตรวจชิ้นเนื้อซึ่งสามอย่างเนี่ยช่วยในการวินิจฉัยแต่ส่วนที่จำเป็นหลักๆเนี่ยจะมีสองหลักแรกส่วนการตรวจชิ้นเนื้อเนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปจากประวัติตรวจร่างกายแล้วก็การเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะว่ามีก้อนหรือมีลักษณะหินปูนหรือความผิดปกติอะไรที่ต้องเจาะชิ้นเนื้อไหมถ้าเกิดว่าลักษณะสิ่งที่ตรวจพบมันไม่ได้น่าสงสัยมะเร็งสามารถติดตามดูอาการได้ก็ไม่จำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อค่ะ
0: ค่ะคือการเจาะชิ้นเนื้อเลยลำดับที่3เนี่ยไม่ใช่ทุกรายใช่ไหมคะที่จะต้องตรวจคือแสดงว่าการเจาะชิ้นเนื้อแสดงว่าจะต้องเป็นอันตรายหรือมีความรุนแรงที่มากขึ้นเหรอคะ
1: ก็คือว่าเราต้องพิจารณาจากเอ็กซเรย์แมมโมแกรมอัลตราซาวด์ก่อนถ้าลักษณะรูปร่างของก้อนหรือหินปูนที่เห็นคือเขาจะมีวิธีการดูโดยรังสีแพทย์ก็จะดูได้ว่าลักษณะรอยโรคแบบนี้น่าสงสัยมีความน่าสงสัยมากที่จะเป็นมะเร็งก็คือต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้ามีความน่าสงสัยน้อยเนี่ยก็สามารถติดตามดูได้เช่นอาจจะนัดแมมโมแกรมอัลตราซาวด์อีกทีที่6เดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะว่าการเจาะชิ้นเนื้อจริงๆมันก็คือปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นเข็มเจาะชิ้นเนื้อก็แต่ว่าการทำพันธการทุกอย่างมันก็มีภาวะแทรกซ้อนได้ถึงแม้มันจะไม่สูงก็คือเราก็เลือกเจาะเป็นรายๆไปนะคะ
0: แล้วคือที่คุณหมอกล่าวว่ามีการซักประวัติเรื่องครอบครัวเนี่ยแสดงว่าถ้าคุณแม่เป็นหรือคุณยายเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานก็อาจจะเป็นหรอคะ
1: ก็คือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางด้านครอบครัวก็คือประวัติญาติสายตรงก็คือจะเป็นคุณแม่หรือพี่สาวน้องสาว
0: สามารถถ่ายทอดกันได
1: ้ก็คือโอกาสไม่เยอะค่ะประมาณ 10% ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั้งหมดเนี่ยกลุ่มที่สัมพันธ์กับประวัติครอบครัวจริงๆก็ประมาณแค่ 10% แต่เราก็ต้องซักประวัติด้วย
0: ค่ะเป็นการซักประวัติร่วมใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้หลังจากทราบว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วจะมีวิธีการรักษา

0: ลำดับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็คือเมื่อเราวินิจฉัยจากสภาพประวัติตัวร่างกายเอ็กซเรย์แล้วก็มีการตรวจชิ้นเนื้อแล้วยืนยันว่าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราก็ต้องมาเข้าสู่ว่าคนไข้อยู่ในระยะไหนซึ่งก็จะมีการประเมินหลายอย่างดูว่ามีการกระจายไปที่ตับไปที่ปอดที่กระดูกหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่ายังเป็นระยะแรกๆยังไม่มีการกระจายไปที่ไหนเนี่ยก็สามารถรักษาหายขาดได้แต่ว่าโอกาสหายขาดมันก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่การผ่าตัดฉายแสงคือรังสีรักษานะคะแล้วก็เรื่องของการให้เคมีบำบัดยาต้านฮอร์โมนแบบรับประทานแล้วก็ยารักษาเฉพาะจุดเฉพาะเป้าอีกอันนึงอะค่ะซึ่งก็จะพิจารณาให้เป็นรายๆไป
2: แล้วระยะที่คุณหมอว่าค่ะในการที่จะเลือกใช้วิธีการรักษาค่ะเราแบ่งการเป็นมะเร็งเต้านมเป็นกี่ระยะอะคะ
1: โดยทั่วไปแบ่งเป็น4ระยะนะคะก็เอาง่ายๆว่าถ้าระยะที่1ที่2ก็เป็นระยะเริ่มแรกนะคะระยะที่3ก็เป็นยังถือว่าเป็นระยะแรกแต่ว่ายังก็คือมักจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วระยะที่3ระยะที่4คือระยะที่มีการกระจายไปที่อวัยวะที่ไกลออกไปเช่นปอดตับกระดูกแล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นระยะที่4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสหายขาดถ้า1 2 3ยังมีแต่ว่าโอกาสก็จะน้อยลงถ้าเป็น1กับ2ก็โอกาสหายขาดเยอะกว่าระยะที่3
2: แล้วในระยะ1 2เนี่ยก็คือเราสามารถทั้งทำคีโมหรือทานหรือว่ารักษาแต่ละจุดได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คือการรักษาเนี่ยจะแตกต่างไปแต่ละระยะถ้าเป็นระยะเริ่มแรกระยะที่1ต้นๆมากๆเนี่ยอาจจะแค่ผ่าตัดพอไม่ต้องฉายแสงไม่ต้องเคมีอาจจะมีแค่การกินยาต้านฮอร์โมน5ปีถ้ามีการตอบสนองคือเขาจะมีการตรวจตัวรับฮอร์โมนก่อนนะคะถ้ามีการตอบสนองต่อยาถึงจะได้รับประทานก็แต่ถ้าเป็นระยะที่3มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีผ่าตัดแล้วอาจจะต้องมีรังสีรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยถ้าตอบสนองต่อยาต้านฮอร์โมนด้วยก็กินยาต้านฮอร์โมนด้วยตอบสนองต่อยาต้านเฉพาะจุดก็ได้ยาด้วยก็คือแต่ละระยะในผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยจะมีการรักษาที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดนะคะ
2: ซึ่งก็คือต้องมาพบแล้วก็ให้แพทย์วินิจฉัยว่าอยู่ในระยะขั้นไหนใช่ไหมคะแล้วในลำดับ1 2ที่คุณบอกว่าสามารถรักษาหายขาดแล้ว3 4นี่คือไม่มีโอกาสหาย
1: 4เนี่ยเขาถือว่าเป็นระยะที่ไม่หายขาดแต่3มีโอกาสหายขาดแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าค
2: ่ะแล้ว4นี่คือสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ของการรักษาระยะที่4คือให้คนไข้มีเขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
2: ค
1: ือถึงแม้ว่าไม่มีโอกาสหายขาดแต่ว่าช่วงชีวิตที่เขาอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะคือเราก็จะให้การรักษาที่ช่วยประคับประคองอาการเช่นไม่ให้มีอาการปวดไม่ให้ทุกข์ทรมานจากแผลอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
2: คือแผลที่คุณหมอว่าหมายถึงหลังจากการผ่าตัดเหรอนะคะใช่ไหมเอ่ย
1: ปกติระยะที่4เราจะไม่ผ่าตัดตรงเต้านมถ้าอร่อยโรคที่เต้านมไม่ได้ทำให้เกิดอาการเช่นไม่ได้มีแผลแตกออกมาจนเป็นเลือดออกหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าการผ่าตัดมันไม่ได้ช่วยทำให้คนไข้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นโดยเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดจะพิจารณาในเฉพาะรายที่เช่นแผลใหญ่แผลแตกแผลเลือดออกแล้วก็จะผ่าตัด
2: ค่ะแล้วผู้หญิงที่เป็นนะคะจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเท่ากันหรือโอกาสเสี่ยงมันเท่ากันนะคะ
1: พอๆกันค่ะ
2: ก็คือเราต้องหมั่นตรวจทั้งข้างซ้ายข้างขวาคือสม่ำเสมอ
1: แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงคือถ้าเกิดคนไข้เคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมข้างนึงแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเสี่ยงสำหรับข้างตรงข้ามประมาณ 3-4 เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นข้างตรงข้ามเนี่ยก็ยังต้องมีการตรวจติดตามไปตลอด
2: ก็คือนั่นหมายถึงว่าใครที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมหนึ่งข้างแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วหายแล้วระยะต่อไปก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดเป็นอีกข้างนึงได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คืออีกข้างนึงเป็นมะเร็งเต้านมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่กระจายมาจากข้างเดิมนะคะคือเป็นปัจจัยเสี่ยง
2: แล้วอย่างนี้สำหรับวิธีการป้องกันเราจะสามารถป้องกันก่อนที่เราจะไปเป็นมะเร็งเต้านมมันมีวิธีป้องกันไหมคะ
1: ก็เนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าการป้องกันเนี่ยค่อนข้างทำได้ยากสิ่งที่อยากจะนำเสนอคือเรื่องของการตรวจคัดกรองมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจคัดกรองทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเช่นเป็นระยะที่1ก็มีโอกาสหายขาดนะคะ
2: แล้วโรคที่คุณหมอบอกว่าตอนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยสามารถกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆที่สำคัญมันสามารถกระจายไปสู่อวัยวะส่วนไหนได้บ้างอะคะ
1: ที่บ่อยๆก็มีไปที่ปอดที่ตับที่กระดูกนะคะเจอได้บ้างไปที่สมองนะคะ
2: ซึ่ง เมื่อกระจายไปสู่อวัยวะอื่นๆเนี่ยเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะหรือว่าเป็นการนำไปสู่โรคอื่นๆเฉยๆอะค่ะ
1: ก็คือเมื่อมันมีการแพร่กระจายก็ถือว่าเป็นระยะที่4ระยะที่4ก็คือไม่มีโอกาสหายขาดอาการของโรคก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงว่าแพร่กระจายไปมากน้อยแค่ไหน
2: ค่ะเชื่อว่าสาวๆในสมัยนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ทราบวิธีคลำที่ถูกต้องในการตรวจมะเร็งเต้านมแล้วก็อาจจะเขินอายที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะรับรู้ในการตรวจหรือว่าเรียนรู้วิธีการตรวจที่ถูกต้องอยากจะให้คุณหมอฝากถึงสาวๆในปัจจุบันนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเรายังไม่รู้วิธีการป้องกันนะคะเพราะว่ายังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนของมะเร็งเต้านมแต่ว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ให้มาตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้ค้นพบโรคระยะเริ่มแรกนะคะก็คือถ้าอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปคนไข้ประชาชนทุกคนที่เป็นเพศหญิงนะควรจะหมั่นตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะในช่วงอายุประมาณ 35-40 ปีก็ต้องมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเพื่อมาทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ไว้เป็นพื้นว่าลักษณะเต้านมของเราเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็จะให้ตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ทุก 1-2 ปีถ้าเกิดว่าอายุมากกว่า50ปีก็ตรวจปีละครั้งค่ะ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าสาวๆก็ไม่ต้องเขินอายกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อยากที่จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเราก็ควรที่จะกล้าเข้าไปพบคุณแพทย์พบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองที่จะเรียนรู้ในการตรวจครั้งแรกถ้าเรารู้แล้วกลับไปก็สามารถตรวจได้เดือนละครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิไลรัตน์ประเสริฐผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
2: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าไหนนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเก้าอี้ที่มีความมั่นคงไว้สำหรับจับนะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนตรงหลังเก้าอี้มือทั้งสองข้างนะคะจับพนักพิงของเก้าอี้ไว้กางขาออกจากกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรายืนโดยใช้ส้นเท้าค่ะเปิดปลายเท้าขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่ขณะทำตัวเราจะต้องไม่เอนไปด้านหลังแบบนี้นะคะตัวเราจะต้องยืนตรงนะคะเดี๋ยวลองมาทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเปิดเท้าขึ้นค่ะนับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2หนึ่งสองสามสี่ห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปิดเท้าขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1 2 3 4 5 9ครั้งสุดท้ายนะคะยืนด้วยส้นเท้าค่ะนับ1 2 3 4 5 10สำหรับท่านี้นะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาแล้วยังจะช่วยยืดน่องด้วยนะคะถ้าใครที่ทำแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะจะเพิ่มเป็น20ครั้งหรือ30ครั้งก็ได้แต่ขณะทำจะต้องจับเก้าอี้ไว้ตลอดเวลานะคะ
4: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือปลาทูต้มซาเตียค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนะคะเริ่มต้นจากการเคี่ยวส่วนของน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเราก็นำน้ำตาลปี๊บใส่ลงไป

0: นะคะในการเลือกซื้อน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะเราต้องดูเป็นน้ำตาลหรือว่าเขาผสมน้ำตาลทรายมาหรือเปล่าคือเราต้องซื้อที่มีลักษณะเป็นนิ่มๆนะคะสามารถปีบดูแล้วสามารถที่จะกดลงไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดจับแล้วแข็งๆเนี่ยเขาอาจจะผสมน้ำตาลทรายลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนให้เป็นลักษณะน้ำตาลปี๊บละลายเข้ากันกับน้ำปลานะคะเวลาเราปรุงปลาต้มซาเตี๋ยเนี่ยเราจะไม่ปรุงน้ำปลาน้ำตาลทีละอย่างนะคะเราจะเคี่ยวตัวของน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมน้ำปลารวมกันก่อนมันจะทำให้มีกลิ่นเฉพาะของตัวน้ำซาเตี๋ยนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บละลายให้หมดนะคะพอน้ำตาลปี๊บละลายเสร็จแล้วนะคะเราใส่กระเทียมบุบลงไปนิดนึงสัก4กลีบนะคะบุบพอแตกเพื่อให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยมันออกมาในน้ำตัวน้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนี่เราต้องลดไฟลงหน่อยนึงนะคะเพราะว่าน้ำตาลมันจะไหม้ง่ายแล้วก็รากผักชีนะบุบนิดนึงนะใส่ลงไปแล้วก็คนให้มีกลิ่นหอมของน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลคาราเมลขึ้นนิดนึงนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะตรงนี้ต้องระวังเวลาที่ใส่เพราะว่ามันจะค่อนข้างกระเด็นนะคะค่อยๆใส่น้ำเปล่าลงไปตัวนี้สีของปลาทูต้มซาเตี๋ยเนี่ยสำคัญนะคะถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บที่ไม่ดีหรือว่าที่มันเป็นผสมน้ำตาลทรายมันจะใสๆเวลาต้มน้ำซาเตี๋ยก็จะสีอ่อนไม่สวยนะคะเพราะนั้นเราจะต้องใช้น้ำตาลปี๊บที่เป็นน้ำตาลมะพร้าวจะทำให้สีสวยหรืออาจจะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ปลาทูเข้าไปนะคะอันนี้เรามาดูปลาทูกันนิดนึงนะปลาทูก็คือเราใช้ปลาทูสดนะปลาทูสดแล้วก็ทำการตัดหัวซะนะตัดหัวออกแล้วก็ล้างควักไส้ออกนะคะแล้วก็ซับน้ำให้แห้งนะคะอันนี้เราจะไม่บ้างเพราะว่าเราจะใช้วิธีการต้มเคี่ยวเพราะถ้าบ้างเนี่ยมันอาจจะแตกแล้วก็เนื้อเละได้นะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการแค่ตัดหัวล้างไส้เฉยๆนะคะพอเดือดได้ที่แล้วเราก็นำปลาลงไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ปลาลงไปค่อยๆใส่ลงไปนะคะถ้าเราใส่แรงเนี่ยเนื้อปลาอาจจะเละนะคะอาจจะขาดแตกได้เราสังเกตดูนะคะว่าปลาทูสดเนี่ยจะค่อนข้างสุกง่ายนะบางคนอาจจะใช้เป็นปลาทูนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าปลาทูนึ่งเนี่ยเราควรจะเคี่ยวน้ำตัวน้ำซาเตี๋ยให้ข้นซะก่อนแล้วค่อยนำปลาทูนึ่งลงไปใส่นะคะถ้าไม่งั้นเนื้อปลาทูนึ่งจะเละนะคะถ้าเราใช้เป็นปลาตาเดียวหรือว่าเป็นปลาทะเลนะเราสามารถที่จะต้มไฟอ่อนเคี่ยวไปประมาณ25นาทีนะเพื่อจะให้เนื้อปลามันสุกนุ่มนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วิธีการเหมือนกับทำต้มเค็มที่เขาเคี่ยวจนกระดูกมันแตกหมดหรือว่ากระดูกมันนิ่มหมดนะคะแต่อันนี้เป็นการต้มแบบเพื่อให้เกิดความหอมของน้ำซาเตี๋ยนะคะพอปลาทูสุกแล้วเราก็ใส่พริกบุบลงไปนะคะเราจะบุบพริกใส่ลงไปเพื่อให้มันมีสีสันแล้วก็มีกลิ่นของพริกหอมขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีรสชาติเผ็ดขึ้นนิดน้อยนะคะหรือบางทีเราอาจจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะเราใส่ลงไปสัก5เม็ดพอนะคะพริกเนี่ยเราจะใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเนี่ยความเผ็ดมันจะยิ่งออกมาถ้าเราต้มไปนานๆนะคะมันจะมีเวลาทานแล้วจะมีเผ็ดอมปลาแรมปลาแรมนิดๆนะคะแล้วก็จะใส่นะคะเวลาเราเสิร์ฟเราอาจจะใส่จานที่แยกสำหรับคนละ1ชิ้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะทานได้ง่ายๆหรือถ้าจัดใส่จานใหญ่ก็ควรจะเป็นจานที่ก้นลึกจะได้มีปริมาณของน้ำเราสามารถตักน้ำเสิร์ฟได้ด้วยนะคะก็ตักกระเทียมตักพริกใส่ลงไปนิดนึงตกแต่งนะคะเราจะเสิร์ฟสัก2ตัวต่อ1ที่ก็มีน้ำราดลงไปด้วยเวลาเราตัก เวลาเราตักน้ำราดเราก็จะต้องให้มันราดที่ตัวปลาด้วยจะได้ไม่แห้งนะคะเสร็จสองที่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักชีเป็นใบๆนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับปลาทูต้มสะเตี้ยนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของปลาทูต้มสะเตี้ยคือเราจะได้โปรตีนจากเนื้อปลาทูซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูกแล้วก็หาง่ายมากนะคะปลาทูเนี่ยถ้าเราจะทานให้อร่อยควรจะเลือกในช่วงที่ประมาณเดือนตุลาถึงธันวาเนี่ยเราจะได้ปลาทูที่เนื้อหอมแล้วก็มันนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทูเขาโตเต็มที่แล้วนะคะนอกจากนี้เราก็ยังจะได้โอเมก้า3จากมันของปลาทูซึ่งจะช่วยทำให้สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญ

0: นที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะพี่หมอปิงเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านเทเลเมดิซีนก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บสักพักช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางกายมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX แอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดีลพวกดีลความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
0: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะชวนย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
1: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปี1เนี่ยที่เรียนที่ที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรร
0: ม
1: หรือวอร์ดโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
0: คุณหมอปิงเรียน6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเททอยู่ในวอร์ดอีก 2-3 ปี9ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมามองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
1: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปอ่ะเป็นคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยตั้งคำถามแล้วก็ถ้าเราจะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปด้วยอ่ะจนอายุเกษียณเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนหรือว่าเราจะแฮปปี้อยู่ไห
0: ม
1: มันเกิดการตั้งคำถามนี้ไปตลอดก็เลยแบบมันมีทางอื่นไห
0: ม
1: ที่เราแบบจะทำได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดวิชานี้เลยก็คือเรื่องของการเหมือนกับกดปุ่มสต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่า บางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาตัวเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
1: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็มามองตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เวรหรือว่าอยู
2: ่
1: ความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าหมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก็เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรือรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
0: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์ตัวไหนของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากให้พี่หมอปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่าณตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
1: โอเคค่ะ
0: เขียนแปลได้เลยค่ะ
1: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยกันประมวลความรู้อะไรพวกนี้ก็
0: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดี แล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้อะค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
0: มีความเครียดอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
1: ี
0: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
1: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
0: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
1: ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะเชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วรับความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือจุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการได้แบบทำงานซ้ำๆ
0: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มั้ย
1: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
0: มีอะไรอีกมั้ยคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
1: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหรือสร้างธุรกิจซึ่งมันมีเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีมเยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่นในเรื่องการทำงาน
0: การ
1: จัดการหลังบ้านอันนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่อ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้ข้อมูลคนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงเนี้ยยังขาดอยู่
0: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามองว่า อาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะซ้ําๆจําเจเอ๊ะมันทำอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็คือถ้า2ทักษะนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเชิงธุรกิจหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่เอ๊ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทำอยู่เอ๊ะ2อันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงค่ะ

0: ากแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเมื่อสักครู่นะคะน้องๆก็อาจจะเห็นว่าเราเริ่มเห็นคำถามที่พี่หมอปิงอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปตอนนั้นพี่หมอปิงสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราตั้งคำถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: เกิดจากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้าง impact เปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าปิ๊งลองหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย
0: ค
1: ือตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงนั้นว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดูงานด้านนโยบายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
0: แบบไปส่องดูก่อนว่าเอ้ยงานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้เนาะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
1: ม
0: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
0: ลองทำเลย
1: ลองแบบ
0: สองปีเดียวไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่
0: อ
1: ยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับลิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
0: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างระยะยาวนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
1: เลยอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบเออ 4-5 ปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจนมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
0: เข้าใจ
1: ตรงนั้นน่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนี้ก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิชชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลนะคะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personalized food pack คือเราจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่าผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดอะค่ะก็เลยเกิดไอเดียทำ

0: ตรงนี้ขึ้นมา
1: เราก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
2: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยจริงๆเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราสานต่อตรงนั้นยังไง
1: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามาTelemedicine เป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพย
2: า
1: บาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกลเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็อิมแพคเหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ SCB10X
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิปจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์พเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
2: ปิงน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
1: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยค่ะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
2: ้
1: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
2: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
1: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
2: ม
1: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้นทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์เราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน
2: มีคนใช้
1: แล้วมันแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานนี้มันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
2: สร้างมันขึ้นมา
1: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
2: ค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังค์ไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละต้นเนี่ยเราพูดถึงมุมมองของปิ๊งเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิ๊งพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่คิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างคะ
1: จริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
2: ยิ่งกดดัน
1: ได้รับความกดดัน
2: ยิ่งกดดัน
1: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยต้องค่อยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิ๊งก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ อันนี้ก็คือต้องคุยกับที่บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
2: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าไอ้แผนของเราเป็นยังไงให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่หมอปิงเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะ

0: ับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโอ้ยพี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอปิ๊งอาจจะเจอลองเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมีอิมแพคมากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอปิ๊งอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่
1: อ
0: ยเราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
1: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป
0: ็
1: นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบsuccess ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้องแฮปปี้แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้เพราะว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเอง
0: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจอแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำอะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอวงงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอปิ๊งเลยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิ๊งมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

าเรามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักทดลองเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่า

0: ตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่าน Crowdfunding สำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนโทสีคนหนึ่งถามอาตมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง อาตมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาเกิดจากการพิจารณาหลักพระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระเข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะOkay, so I'm going to, this is going to be two language days today. So the other day, one of the parents from Tosi School asked me what I thought about the suggestion or the proposal that monks should have the right to vote in elections. And I said this would be...a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha, because we can see very clearly from the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks or the monastics have left the world and they should not be directly involved in such worldly matters.But also, very importantly, the Sangha plays the role of the the independent and impartial institution in the country, so that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to.And feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่บางอาจจะมีบางรูปชอบพรรค A บางรูปชอบพรรค B อะไรเป็นต้นก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดในต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that, one of the most important
principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members.

foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็จะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นส.ส.ด้วยซ้ำไป In fact the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country, particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers. Sri Lanka, Burma, Malaysia were British colonies. Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weakened. And and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in the society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood.

And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role. It just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power and sometimes for not such very good aims, in my view. ฉันถ้าหากว่าพระเราไม่ควรจะยุ่งกับการบานการเมืองเวลาสังคมปั่นป่วนสังคมมีปัญหาและคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรแล้วไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่า values หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการยกตัวอย่าง พุทธศาสนาถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนหน้าที่ของมหากษัตริย์ถูกกว่านี้หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คือพื้นฐานต่ำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรมปัจจัยสี่ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าพอใช้ต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัยสี่ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัยสี่เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคยละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้ So the question is if monks are expected or should keep out of political debates and political matters then how do theyfulfill their function as advisors and leaders of society. When people come and ask about this kind of questions, political questions, should monks simply be quiet and say that's not a matter for monks, let's talk about
meditation instead, or do they have a role to play or other things that they can say? So my view is that monks can and indeed should speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can be explained without reference to particular political parties or particular party platforms. One of the key ideas is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere of in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch that human beings can only really develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites. So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add, in these days, adequate education. But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty of kings and governments, that they should look to create systems and structures in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care. So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable health care to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's ศีลธรรมในสังคมเอความซื่อสัตย์สุจริตการปราบคอร์รัปชันการสนับสนุนศีลธรรรมในสังคมนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความโลภความการให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจมันก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่าชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่น
หรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวท่านได้ดูตัวเลขในระยะสั้นเห็นดูว่าเออได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ท่านได้ดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติแวดล้อมถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมาสารลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อนสิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of political process and of not lying and demeaning others and using harsh and ugly speech about others and slandering others, these kinds of basic virtues. But also to to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical mental health of the people who are working in factories and working to provide that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So these are few kind of basic principles of putting people at the center of the equation, rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. And เราก็ให้คนอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันแล้วอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงหลักพุทธตอนนี้เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราในหนึ่งพอเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองพอเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นกับเขาให้ ในเมืองไทยนี่อาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้
แล้วก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เล่าเอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่อยากเผยแผ่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่าSo this putting human beings at the center of society. And there's a large group of people who come into our country now as guests, not talking about all the tourists in the hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma,who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the economic ladder. And just as in Thailand, people from Thailand have been going overseas for many years now, our standard of living has increased and people from poorer countries coming here. And as Buddhists,then we should welcome them and treat them well, and treat them kindly and treat them justly. And one of the principles, if you have power in any situation, then never take advantage of those who are in your power or have less power than you. This is where you can see the maturity of someone and the true goodness when they are in a positionto take advantage of others and without any fear of being punished for it, whether or not they have the humanity to act well and not to take advantage of their power. So these are few thoughts, reflections. ขอฝากไว้วันนี้ของพอสมควรเก็บเวลา

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะ

หรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้ไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนตั้งต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่สองคือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนใน

0: หุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการมั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านายนะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยทำได้แน่นอนครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะฮะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่า

0: สติตัวนี้ล่ะค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะคะสตินะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับ
1: อมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: พระเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: ยมอ่อนอุมานะอ่อนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วยนะคะ
1: ยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายอย่างนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: ค
1: ิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
0: โ
1: ดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียแล้วนะอย่าไปต้องรวมถึงฝรั่งนะแต่เรื่องตรงนี้ทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วน
0: ๆ
1: นะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เรียนบอด
0: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคําว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคําที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคําสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบ
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
0: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: กำหนดในสี่อิริยาบถใหญ่ๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
0: ทุกอิริยาบถ
1: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
0: เจ้าค่ะ
1: นะเรากำลังฟังจิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไร การที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นๆนั่นแหละก็คือสติในทัศนะของมหายาน เป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
0: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้นใช่ไหม
1: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัว ให้จิตมันอยู่ทุกขณะคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
0: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
1: และล้างจาน
0: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำสองรอบเลย
1: ใช่เมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่น

0: อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: บททำไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
1: ค่ะ
0: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ำสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: อืมค่ะดังนั้นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มละที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
1: ม
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเล่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
1: ห
0: นึ่งกระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่สองลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่เขาเรียกว่าปฏิเวทกระบวนการสามกระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การโดนบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้เงินเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
1: อ
0: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มาตกที่ลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได
1: ้อันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลยทฤษฎีถ้าลงมือปฏิบัติได้โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค
0: ่ะแล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออน

0: มานี่พูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเออเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเองพื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์ครับว่าในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเรานะปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
0: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำไปแล้วค่อยมาคิดทีหลังอุปสรรคที่เจอแรกสุดเลยในพุทธมหายานได้อยู่ในกลุ่มของชาวจีนชาวเวียดนามชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนักพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือ ความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะ
0: ครับเพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยากจิตของเราเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มากนะฮะ
1: พระอาจารย์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
0: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆมันก็อาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
1: มันแวบครับอาจารย์
0: พอมันชินพอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
1: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
0: จะไม่
1: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
0: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะอย่างที่ของพระเ
1: ขาอาจารย์ก็มี
0: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
1: นะฮะ
0: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
0: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระอุปมาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างนี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะ ปั๊บ

0: เขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
1: เพื่ออะไรเจ้าคะ
0: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
1: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
0: เพื่อให้รู้ตัวถ้าทั้งนั้นเดี๋ยวเพลินไปก็หลับอีก
1: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับแสดงว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
0: คือบาง
1: จะต้องระวังกันตลอด
0: รูปประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
1: เล็ก
0: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคร
0: ับ อันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับถึงจุดๆหนึ่งพอถึงจุดนี้ถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
1: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วย
0: นะครับอย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียววันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบมารืนสามรอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อแล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับอาจารย
0: ์โอ้เอาง่ายๆว่าจะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
1: ้ค่ะ
0: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาคุณต้องภาวนาอย่างต่ำหนึ่งหมื่นจบอะไรเงี้ย
1: หนึ่งหมื่นจบเลยค่ะ
0: หนึ่งหมื่นจบหนึ่งหมื่นจบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้หนึ่งหมื่นครั้งถามว่าหนึ่งหมื่นครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มการบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
1: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะคร
0: ับให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อเรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันนะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจิตนะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: การเดินจงกรมมี
0: แต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทินนัทธันน่ะสายธรรมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกริ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะ
1: ฮะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังปิ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
1: ค่ะ
0: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวเงียมันจะไม่สดชื่นนะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการของจิตจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮ
1: ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลยนะคะในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าค่ะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วเฮ้ยไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค่ะ
0: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่ไหมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่ไหม แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรกอะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยเขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบอกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านนะมาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าสรุปว่าคนมีเงินก็ยังเครียด อ้าวแล้วสรุปว่า

0: ใครบ้างที่ไม่ทุกเนี่ยทุกคนละอย่างที่จริงอะทุกคนทุกชีวิตคนไม่มีก็ทุกอยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกเพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสตินะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะก็จะไม่ทะเลาะกันในบ้านครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเราหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบมหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
2: พระพุท
1: ธเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นั้นท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะท่านโรคนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะถ้าโรคอะไรท่านถ้าโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมันจะนักการฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกิดยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของและโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้นใช่ไหมมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นอะไรไหมท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระเหมือนกันเอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นมาใช่ไหมท่านถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศผมเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นั่นนี่ก็เป็นจำเป็นต้องเทศยังไงอะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้ไหมท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี้มันอยู่ที่ไหนวะผีบางกระดูกผูผีบางกระดูกผูภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบางกระดูกผูของหายต้องภาวนาผีบางกระดูกผูแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมความเก่งกาจในการรักษาบุคคลสำคัญด้วยขอสักเคสรักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอข้าราชการนี่เถอะถามทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอข้าราชการนี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและ

วุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านเออถ้าถามว่าสามารถบริการด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถบริการของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมวิหารธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จบึงเทศไทยตายห่าเออก็ขี้เกียจคนใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนะสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านเออมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเออเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถหรอท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างนึงนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเออเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนในขณะนี้พระท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลซะก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสัมเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขี้ยวเพชรเขาเป็นคารวาสแล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วเขาจะนั่งทางนายให้สองสามนาทีแล้วเขาจะจ่ายยาโบราณมาให้ไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่ๆนะรอดมา 3-4 เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินปลอๆอยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถเวชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูเออหาอะไรมันเด่นสักอย่างนึงสิบางคนเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเราเป็นท่านสามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเลยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมันจะเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาหลายนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุงท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะฮะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจัดจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆอ่ะเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมดเข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยและเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไ
แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชบริอะไรบริพันธ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูดเสมหะมานะขอซื้อ 4-5 อันถามว่าจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดอาตมาอำเภอเสนาไม่ต้องท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคเอางั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องเป่าออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่แล้วก็ 80,000 กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องงั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่าแล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าโรงพยาบาลบ้านเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลงแม่ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชชะละท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านต้องตระหนักก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาไม่ปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โหถังออกซิเจนเนี่ยแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกลอะไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูอยากจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบาดทะยักเลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี้ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็เราลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่เขาเรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมายึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย the customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านแล้วโดนแล้วมันส่งไลน์เลยใช่ไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวเนี่ยท่านเจ๊งแล้วนะโรงพยาบาลนี้เจ๊งแล้วยาเชื้อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตัวเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะเข่าแตกมาแม่เข่าเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมมั้ยจับที่ไหนที่แผลปากอ้ามั้ยอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วล่ะปลอบแล้วล่ะท่านสองปอปลอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงเท่านิดเดียวลูกตั้งยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรมาอีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าสนเดี๋ยวพอตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยัง
เงียบซะนะเงียบเงียบซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปอีกทีเปล่าไหมหายไหมท่านก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่เจ้าเอามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำอย่างนี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะ1ออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะ2คนหายใจแผ่วลง3เราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไงเพราะนั้นบอกเขาเออกรุณาหน่อยนะคะกรุณาเอาไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งแล้วพวกนี้คดีไหมนะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมจะนี่ออกไม่ใช่หน้าที่อย่าเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยก็ตายหาไปใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างงั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพงี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียนี้มันโหเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอ่ะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลนะถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโดยที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านแล้วกะระยะเวลาแล้วการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านบางทีเข้ามาแล้วไอ้หาเสือกผ่าตัดไม่ได้แต่เสือกเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะแล้วกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่ท่านนั้นท่านนี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นับพิบัติและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมให้เราเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามึงห้อยปากห้อยหน้ายักถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอ่ะทำเงี้ยว่าไงอ่ะคืองี้ครับแล้วไปไงอ่ะมันหน้าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่ไปงี้ฆ่าทิ้งไหมแล้วบางทีไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอ่ะกูจะทำอะไรกันไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้าเขาซะหน่อยแล้วก็รีบพูดให้จบถึง

คุณไปทำงานของคุณคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องท่านอย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการกลางคือมืออะไรท่านหนึ่งสองสามแล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้ได้ยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการท่านบริการมีกี่แบบสองแบบหนึ่งเซอร์วิส How do you spell service? That's right. Okay. เพราะฉันสะกดไม่เป็น2 serve. How do you spell serve? S-E-R. เหมือนกันไหมท่านเหมือนกันไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference?ไม่เซมไม่มีเซมท่านมันต่างกันเลยเซอร์วิสแปลว่าบริการกะที่คือเขามาหาเซิร์ฟบริการถึงที่งานบางอย่างบริการกะที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคคลต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดservice พระ service แต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้อง service พระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุม เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยุกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมฮะคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียวทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้ DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับแม่พุ่งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้เป็นจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะบันทึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA จะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการรักษารักษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครออกจากโรงพยาบาลเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดนูนสุสมนท่านเพราะนั้นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยให้หมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทำเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทำเรื่องนี้สักห้องนึงเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทำแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนนึงเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนนึงก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคำนวณให้ดูให้ได้กำไรสามารถไปเฉลเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจะไปเฉลเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสุดบทอะไรท่าน
ฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมะจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าก็จะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกหลวงพ่อนี่มันไปสวดโพชฌงค์เต็มบทเลยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกเอางี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนาเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็พระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานสักก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัดพุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ําได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ํา3อึกน้ํามนต์3อึกน้ํามนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันขันมาน้ํามนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ต้องโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนนุ่งผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตุกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอันนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเข้าไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโม3จบก็วิปัสสิสนมัตุจักกุมันตัสสะสิริมันโตสิกิสปินมันโตสัพพุตตะนุขเป็นโนเวสัพพุสนมัตุนะหัตถกัสสะตัปสิโนนมัตุกกุสันทสมารเสนปะมัติคุณสวดอะไรบทอาตานาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมั้ยท่านเยอะมั้ยเยอะบางทีมันรบกวนแล้วยิ่งคนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านนะไอ้พวกผีเปรตสัมภเวสีมันจะกัดกินถ้ามันยังกวนไม่หายนะเจ็บเกี่ยวกับมูกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษาน่นคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านโพเพก็วางแล้วเอาทูบปักไว้ใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอาหารมานี่อยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้เปล่าๆสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถ้าไม่ต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้และใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสและใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อะสัมพุทโธวิชชาจรณสัมถ้าขึ้นเอวเมสุตังเปิดเอกังสมยังภควาสาวาทิยังวิหะคเนสมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดในไอ้สามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่กว่านี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนั้นท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนต์เนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขังอยู่ในมนต์ของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือ7ตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านฮะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนต์ก็เหมือนแบงค์เหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันนึงมั้ยได้มั้ยคนดีเอาไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนเหมือนกันมนเหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคงต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนแล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริง

ปิฎกตั้งโต้หนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต้หนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทประมาณ9บทเขาเรียกราชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านเพราะท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชันธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทอะไรกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกไหมมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามถ้าใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่แล้วอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กๆก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณที่อยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านบ่มบ้านหมายถ้าให้พระไปเจอไหมเจิมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะฉะนั้นในความเชี่ยวชาญนะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงการสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในการสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งๆหนึ่งของเสานะฮะถ้าท่านงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรล่วงตรงไหนและจะคำนวณระยะเวลาน้ำโดยที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำๆเนี่ยหนาเปื้อนใช่ไหมล่วงจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะแฉบไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้นะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียบไปที่ล่องเสาใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงคืนกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่านเวทมนต์มนต์บทที่2คือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยก่อนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้มั้ยท่านเพราะ1สถานที่ทําบุญกับพระมันน้อย2คนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ําได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครไปศาลาบ้านอาตมาเนี่ยวัดชัยภูมิในสมัยก่อนน่ะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะฮะหกโมงครึ่งมึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนหนึ่งและหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพอพระที่ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่าๆมันก็ถ้าที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครพาเรือผ่านประชาท่านนะและไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในท่านศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข็งเลยนะไอ้ที่ไม่แข็งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดตุ้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันมีหกแบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะฉะนั้นถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์นะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็แล้วผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่ผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลวงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผี

ไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคปัชชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคปัชชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะธนามันหอมเด็ดไปแล้วมันหอมกินกับปลาสับได้มันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะเป็นสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหม

หาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่2คือวิปัสสิตวิปัสสิตคาถาที่3ก็คืออะไรครับเสน่ห์ที่ใช้ผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีสีพึ่งแล้วสีพึ่งต้องเอาสีพึ่งที่ละที่เขาเอาจากเทียนขี้พึ่งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้พึ่งแท้ๆเนี่ยท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขากลัวจะเห็นความอุจจารของหน้าศพมาเขาก็เอาสีพึ่งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก the mask ไม่ใช่ the mask ไหมฉันแล้วชอบดู10ครั้งละ the mask ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ไหมต้องเอาสีพึ่งเนี่ยท่านพบเผาจะเผาศพต้องเอาสีพึ่งมาแล้วมากวนผสมน้ำมันแล้วตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวพอสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากจะเสกคาถาให้ตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมันเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกแล้วสีพระจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลาใช่ไหมสาวเยอะเนี่ยเป็นเนรจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแบบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ทั้งแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่3นั่นนะก็พอเราเรียนรู้ใช่มั้ยท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์แล้วสวดสกตวาต่อด้วยทุกขปาตาก็อ่านหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3 แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่มั้ยท่านรู้จักเฉลวมั้ยรู้จักมั้ยฮะเอาไม้ไผ่มาอย่างงี้ทำเป็นต่อครับท่าน2อันคู่กันแล้วทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวอ่ะท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเนี่ยแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขัน5ไม่ใช่พระเจ้าว่าขัน5ที่ทำเป็น5จักเงี้ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญลักษณ์เฉลวไม่ค่อยมียังมีอยู่ที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมเม็ดท่านนี้ท่านหมอหวานไปซื้อมา 4,000 ได้มากี่เม็ดกันไม่รู้ท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร.5เม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายแล้วก็จะหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรมันทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆแล้วจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามันนะท่านนะก็เป็นโรคตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามิ้วตับมันก็ฝ่อซึ่งคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับสุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านกินยาไหนๆหมอจ่ายมันก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นหรอกท่านนักตั้งเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะก็คือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประดมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพด้วยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงยาแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการและในนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่า
แต่คนเฝ้าค่ายที่ดินเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้5อาตมาเติมให้1

เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่ต้องบอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวไหมเคยเบื่อคนเฝ้าไข้ไหมแล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดสักทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะข้อมูลในการบรรยายนี้นะหลักการแพทย์นี้นะฮะพระจิตวิทยาอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงเนี้ยวันเนี้ยเอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรท่านอาขยานแล้วคราวเนี้ยอาขยานคราวนี้ท่านตะวะอาขยานท่านตะแคงขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานโรงพยาบาลนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีล5ไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้มั้ยท่านได้มั้ยไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยปฏิญาณมันจริงใจหน่อยทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนั่นนะเสียงมันนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังกว่าพวกคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่ที่เราทำอย่ารออย่าท้อถอยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาโอ้ยนี่เขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรทอสระอำเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมแล้วก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวนะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงพยาบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็หาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ย2-300คนเนี่ยมันเสียเวลาไหมท่านมันตัดสินใจเห็นคำก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคูณค้ำชีวิตคนทำแบบพอทอคือทำทันทีผมก็ทอครับท่านเจ้าคุณเป็นไงท้อทุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ทอครับถามท่านว่าท่วงทุกทีบอกงั้นแก้ไม่ยากแก้ด้วยทอสอทออะไรครับทีบแม่งสักทีทำแบบทอจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคา

0: ได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรมธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณณวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะสังกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากันอนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหน็ดเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาภัยมันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวและก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: คุณผู้ชมคะความสามัคคีคือพลังของหมู่คณะแม้ว่าต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
1: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวนึงหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
0: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
1: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
0: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
1: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
0: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
1: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
1: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
0: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
1: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
1: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
0: พว

0: น้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมได้ฝากธนาคารให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30 บาทแต่อีก5 ปีอาจซื้อข้าวจานละ60 บาทหากเมฆมีเงิน30 บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1 จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check Firstเพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์

เชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต.SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking ก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะพี่หมอปิงเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้รู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่าเริ่มแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยาค่ะนะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านTelemedicine ก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะเราก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บสักพักช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิด

0: ก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางกายมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX ทำเป็นแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดิวพวกดิวความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
1: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะชวนย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
0: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปี1เนี่ยที่เรียนที่ที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรร
1: ม
0: หรือวอร์ดโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
1: คุณหมอปิงเลี้ยง6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเทตอยู่ในวอร์ดอีก 2-3 ปี9ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมามองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
0: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปอ่ะปิงคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราสาเรียนมาตั้งเยอะอะ
1: ค่ะ
0: ก็เลยตั้งคำถามแล้วก็เอ๊ะถ้าเราจะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปด้วยอะจนอายุเกษียณเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนหรือว่าเราจะแฮปปี้อยู่ไห
1: ม
0: มันเกิดการตั้งคำถามนี้ไปตลอดก็เลยแบบมันมีทางอื่นไห
1: ม
0: ที่เราแบบจะทำได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดวิชานี้เลยก็คือเรื่องของการเหมือนกับกดปุ่มสต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่าบางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาตัวเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
0: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็มามองตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เวรหรือว่าอยู
1: ่
0: มีความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าหมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก็เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรือรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
1: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากให้พี่หมอปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่าณตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
0: โอเคค่ะ
1: เขียนแปลได้เลยค่ะ
0: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็ง

0: ของเราอยู่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะเพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยการประมวลความรู้อะไรพวกนี้ก็
0: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดี แล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
0: มีความเครียดอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
1: ี
0: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
1: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
0: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
1: ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะเชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วรับความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือจุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการได้แบบทำงานซ้ำๆ
0: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม
1: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
0: มีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
1: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหรือสร้างธุรกิจซึ่งมันมีเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีม เยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่นในเรื่องการทำงาน
0: การ
1: จัดการหลังบ้านอันนี้ก็รู้สึกว่ายังอ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้ข้อมูลคนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงนี้ยังขาดอยู่
0: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะซ้ำๆจำเจเอ๊ะมันทำอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็คือถ้า2ทักษะนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเชิงธุรกิจหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่เอ๊ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทำอยู่เอ๊ะ2อันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงค่ะ

0: ากแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเมื่อสักครู่นะคะน้องๆก็อาจจะเห็นว่าเราเริ่มเห็นคำถามที่พี่หมอปิงอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปตอนนั้นพี่หมอปิงสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราตั้งคำถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: เกิดจากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้าง impact เปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าปิงลองหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย
0: ค
1: ือตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงนั้นว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดู

0: บายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
1: แบบไปส่องดูก่อนว่าเอ้ยงานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้นะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
0: ม
1: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
1: ลองทำเลย
0: ลองแบบ
1: สองปีเดียวไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
0: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางกายให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับบิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
1: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างระยะยาวนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
0: เราอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบเอ้ย 4-5 ปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจนมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
1: เข้าใจ
0: ตรงนั้นน่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนั้นก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิชชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลนะคะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personalized food platform คือเราอ่ะจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่าผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดอะค่ะก็เลยเกิดไอเดียทำตรงนี้ขึ้นมาเราก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
1: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยจริงๆเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราสานต่อตรงนั้นยังไง
0: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามาเทเลเมดิซีนเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพย
1: า
0: บาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกลเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็อิมแพคเหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ SCB10X
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิปจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์พเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
1: ปิงน่าจะเป็นคนคนนึงที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
0: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
1: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
0: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
1: ม
0: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้น ทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์เราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน มีคนใช้มีคนแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานนี้มันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
1: สร้างมันขึ้นมา
0: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังค์ไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนะต้นเนี่ยเราพูดถึงมุมมองของปิ๊งเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิ๊งพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
1: ยิ่งกดดัน
0: ได้รับความกดดัน
1: ยิ่งกดดัน
0: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยต้องค่อยคุยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิ๊งก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือต้องคุยกับที่บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
1: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าแผนของเราเป็นยังไงให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่บอกปิ๊งเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโอ้ยพี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอปิงอาจจะเจอลองเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมีอิมแพคมากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอปิงอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่
0: อ
1: ยเราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
0: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป
1: ็
0: นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบsuccess ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้องแฮปปี้แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้ตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาได้เพราะว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเอง
1: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจ
0: อ
1: แล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำ

อะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอวงงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอปิ๊งเลยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายมากๆเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิ๊งมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

เรามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักทดลองเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang gunutarang upacayang namasami. วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนโทสีคนหนึ่งถามธรรมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง ธรรมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาก็เกิดจากการพิจารณาหลักพระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระเข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะ Okay, so I'm going to this is going to be two language days today. So the other day, one of the parents from Tosi School asked me what I thought about the suggestion or the proposal that monks should have the

right to vote in elections. And I said this would be a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha, because we can see very clearly from the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks or the monastics have left the world, and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the the independent and impartial institution in the country, so that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery, whatever political party that they belong to, and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่บางอาจจะมีบางรูปชอบพักเอบางรูปชอบพักบีอะไรเป็นต้นนะก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดในต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that, one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members. And also it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order, and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในใน

ประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไป

จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านก็จะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัดว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นส.ส.ด้วยซ้ำไป In fact, the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country, and particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers. Sri Lanka, Burma, Malaysia were British colonies. Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weakened. And and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in the society, because in those days, the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood. And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role. It just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power and sometimes for not such very good aims, in my view. ฉะนั้นถ้าหากว่าพระเราไม่ควรจะยุ่งกับการบานการเมืองเวลาสังคมปั่นป่วนสังคมมีปัญหาและคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรแล้วไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่า values หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควร

จะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการยกตัวอย่าง พุทธศาสนาถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่ของมหากษัตริย์ถูกกว่านี้หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คือพื้นฐานต่ำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรมปัจจัยสี่ก็คือทุกคนต้องมีที่อยู่ต้องมีอาหารพอกินเสื้อผ้าพอใช้ต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องมียารักษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัยสี่ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัยสี่เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคยละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้ So the question is if monks are expected or should keep out of political debates and political matters then how do they fulfill their function as advisors and leaders of societyWhen people come and ask about this kind of questions, political questions, should monks simply be quiet and say that's not a matter for monks? Let's talk about meditation instead. Or do they have a role to play or other things that they can say? So my view is that monks can and indeed should.Speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can be explained without reference to particular political parties or particular party platforms. One of the key ideas.Is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere of in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch that human beings can only really.Develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites. So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add in these days, adequate education.

0: But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty of kings and governments, that they should look to create systems and structures in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care. So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable health care to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's
1: อย่างหนึ่งเรื่องศีลธรรมในสังคมความซื่อสัตย์สุจริตการปราบคอร์รัปชันการสนับสนุนศีลธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจนั่นก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่า ชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่น หรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวดังนั้นได้ดูตัวเลขในระยะสั้นเห็นดูว่าได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ถ้าในดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมหาศาลลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อน สิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of in a political process and of not lying and demeaning others and using harm.

rash and ugly speech about others and slandering others, these kinds of basic virtues, but also to to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical mental health of the people who are working in factories and working to provide that, that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So there's a few kind of basic principles of putting people at the center of the equation, rather than people in as producers of wealth or as consumers, but people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. นั้นเราก็ให้คนอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันอีกอย่างหนึ่งในพูดถึงรากพุทธตอนนี้เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึง ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราเนี่ยหนึ่งพอเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองพอเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติกับเป็นเพื่อน เราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ในเมืองไทยนี่อาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ ก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เล่าเอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานแล้วก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็น สิ่งที่อยากเผยแพร่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอา ไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่า So this putting human beings at the center of society. And there's a large group of people who come into our country now as guests, not talking about all the tourists in hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma, who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the economic ladder. And just as in Thailand, people from Thailand have been going overseas for many years, now our standard of living has increased and people from poorer countries coming here and

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่

0: ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะเพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับลองมาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ย เพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
3: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
3: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
3: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
3: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
3: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
3: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้เพราะผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
3: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
2: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
3: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงครับกัปตัน
2: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
3: แบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
2: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้า ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
3: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
2: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายคุณอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
3: ได้เลยครับกัปตัน
2: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
3: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหร
4: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆัง

หิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีขรตังหิตายะสุขายะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลลยาโนกิตติสัทโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่

กรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บาน

วยเสียนกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเธกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอ

ผู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยขวะเสนไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและ

โลกที่ชั่ววันธามะหังตะมะหะรังวะระธรรมะเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรม

ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตัดสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายเท่าชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรัง

ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัต

การสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตร

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศรษฐโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวราสะ

สังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตะมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติกฐานังวันธามิตังสิเรนะหังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าว

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัดสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสร้าง

ซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตทายยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตอนออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ

0: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
1: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
0: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
1: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
0: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
1: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
1: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
0: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
1: เจ้าเท่าไรก็เอาไปเลย
0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ดี LTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไร

0: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
2: ไฟป่า
0: พอยแรง
2: การกระทำของคลื่น
3: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
0: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
3: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
0: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
3: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
0: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่องหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยิน แบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: Taiwan The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มีเรตติ้ง Triple A ถึง A ลบจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.พัฒนาขึ้น พื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่สองที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยม
0: ี
1: การเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นโตวันโตคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่สามเนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีใช่ไหมฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหลัก
0: แล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรอะคะ

0: เดี๋ยวเราคงจะขึ้นอยู่กับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีนะในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่เหมือนเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลานึงเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได้
1: ค่ะ
0: ครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
1: ค่ะนะครับซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
0: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูง
1: อ๋อค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอด
1: ค่ะ
0: มะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งหมด
1: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
0: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบนซึ่งเวลาที่มีเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะก้อนใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวด์นะครับอันตราซาวด์ช่องท้องนะครับอันตราซาวด์ก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวด์ถ้าหากว่าอันตราซาวด์ไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
1: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
0: เต็มมือเลยครับ
1: เต็มมือของ
0: ก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
1: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
0: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับผมจะอย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
1: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
0: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
1: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูป
0: เช่นรูปนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
1: ะ
0: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงนะคร
1: ับ
0: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
1: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี่ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
0: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆ

0: ก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระถางได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
0: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือ1ก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุราอันที่2ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: แล้วความร้ายแรงหรือว่า

0: ที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหร
1: ื
0: ออ ว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่ว่าถ้าหาว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดอวัยวะข้างเคียงนี่ก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับ
1: ค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ก่อนอื่นเราก็ซักประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีภาวะตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอัลตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำซีทีสแกนแล้วก็ MRI ต่อไป
1: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
0: เป็นความผิดปกติของตับ
1: ค่ะ
0: ครับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับเราก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
0: ครับคงต้องพูดถึงการรักษานะครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำให้ทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปผ่าตับเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับงั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
1: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามมาด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
1: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
0: น้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัว
1: ครับ
0: ค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นนึงก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทาง

0: เลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่ด้วยหรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
1: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าหากเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
1: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
0: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
1: อ๋อว้าว
0: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆออกไปด้วยใช่ครับ
1: แต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
1: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
0: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู
1: ่ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายและได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มาก
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายไฟเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น2ข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่าหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ

ในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะสี่

0: ่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะ1สองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง 3-5 รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เรามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแต่เราผัดกุ้งนะคะเราไม่

น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ข้าว

คะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะมีกากใยสูงนะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่

ดูว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เราค่ะ

0: นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดลำเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะไตนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาอยู่ด้วยนะคะแล้วเราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้ก็สุดสุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกายในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2 ปีได้12กิโลเองค่ะด้วยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยด์ก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยด์เราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวๆก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ถามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ยานินี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หมอพิชครับทำงานชอบและรักในการทำงานทุ่มเทในการทำงาน
2: คนแอคทีฟมาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพิช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสอนว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกเพื่อว่าจะทำบัญชีแต่พอว่าพอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7 โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6 โมงทุ่มนึง

0: คือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่านที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
1: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆ นะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลาย10ปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังโอ้ไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวจะทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: ประมาณปี54ที่ยันนี่จะออกจากงานคือยันนี่เป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทำงานอะเท้าเราบวมอะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทำเหมือนมานั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ำหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอะพอเริ่มขึ้นแล้วมันเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีหนึ่งก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได้
2: มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่ะ
1: รวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบ๋ไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่าง

0: ี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
1: ครับ
2: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะ
3: กินยามาประมาณน่าจะ4ปี
2: พอตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี53 54ชาย60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบโอ๊ยเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบนี้เขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันหนึ่งตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาถึงยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยังใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ยานี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินเป็นน้ำใบยะนางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรเนี้ยใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุล

0: ุณหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโทรมได้อีกเหมือนกันค่ะ
1: ครับ

ก็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

อย่าไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทาง

0: มากๆเลยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทำได้เขาก็ต้องทำได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่หนึ่งความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกำไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทำอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกำลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกำลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านนี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนำให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ำหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งอ่ะควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทำให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้

ความสุขกับการออกกำลังกายนี่แหละความสุขการทำกับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราก็มีความสุขคำว่าแก่ทำอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคำว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไปนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครใครก่อนเราถึงยานี้

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

แก้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุฉะไหนพระลูกแก้วมิมาเล่าลากแก่จะให้แต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาลีเลี้ยงเคียงแข่งขันมารับพระมหันดาทรงพระสำรวนลาเลิศรีบรับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลมาให้แม่กันหาจะอ้อนวอนไหวจะเสวยนมพระทมเนื้อพระเพราพรางชรแม่นี่ต่างตามภาษาทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ตอมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับกลมบำเลอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มหาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตยวมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาทักราตีโอ้ว่าความเข็นใจในครั้งนี้เหลือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวลาแม่มาสระจะไว้เป็นกำพร้าทั้งสององเสมือนหนึ่งลูกหงเหมมรหัสปักสินปาสกจากนุจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสินสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคายทุกทุเราลงเริ่มสมบัติขัตติยวงในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองเจรจาแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลี

0: ก็รอยเท้าของแม่กันหาแม่ยังได้เลยเห็นนู่นกวดสหายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกรักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พระอาสมเจ้าเอ๋ยช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใสด้วยสีทองเสียงนกก็รำร้องสำเรียงเคียงคู่และคู่คันทั้งจักจันพันในเลไลลองอยู่ริงริงและรวยรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอ้ทนายจึงเงียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกวัชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงแล้วกำมังในครั้งนี้นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัยว่าพระพุทธที่เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัดเสียงประหลาดใจอันทรงกุมารนั่นไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิ่งสัตว์ที่แหล่งขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกานี้พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบพานซึ่งกะเรวรังมีเลือดก็เนื้อจะเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุดจะมุ่งหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วทรงสว่างอกของแม่เอ้ยแม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระลูกข้านี้จะสูญสิ้นพระชนละมานอยู่ในป่าหิมมาผ่านนั้นแล้วเลง
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: ว่าเจ้าแม่เอ้ยแม่มิเคยได้เครื่องเค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจากบุรีทุริตมาก็พบหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกสำคัญว่าจะเป็นสุขปัสสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะกัดเครื่องด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ่ยหน้าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลหวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนาในที่ว่าจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณเอ้ยเมื่อเลิกจากไอสวรรค์มาอยู่ดงข้าพระบาทมัตสีจำนงปองจิตมิได้คิดเป็นใจทรงหวังจะเป็นเกือกทองฉรองยุคคนทูลหัวไปจนสิ้นบุญตัวตา

อนิจจเอ่ยวาสนามัตสีไม่สมคะเนเลวพระทูลกระหม่อมแก้วจึงชิงชังมี

ถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัดสีไว้จะเศร้ามิ่งมัธยัสตัดเยื่อใหญ่ได้โปรดก็จะเห็นเปกกะเละวรังซากศพของมัดสีอันวายทีวีสมอยู่ในกลางดงเสียจริงแล้วกะมังในครั้งนี้โซโพธิสัตว์โตเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัดสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกรักถ้าองค์สมเด็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัดสีบ้างก็จะดูเป็นกะไรสมเด็จพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดข้ามกวนขึ้นว่าถ้าเราบอกความจริงแก่พระนางมัดสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโจโชคมาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชาจราตาชูชกสมเด็จพระนางมัดสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรถึงพระลูกรักกันหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัดสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจริงฝ่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัดสีว่ามีชู้ฟังเลยสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัดสีมีชู้ว่าโอ้เป็นเช่านี้มัดสีแฟนเราโทษไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมากำมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัดสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัดสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัดสีเราจะกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัดสีกลับมาถึงพระอาสมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาสมของเราเจ้าทำแก้งเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัดสีถ้าเจ้ารักลูกกันหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัดสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันเช้านี้เจ้าเข้าเตือนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเหมือนดังแต่ก่อนนะมัดสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัดสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัดสีเมื่อสมเด็จพระนางมัดสีได้ฟังพระเวสสันดรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้สมเด็จพระนางมัดสีโกรธพระเวสสันดรสุดที่จะขนานับลืมความคิดถึงลูกกันหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัดสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกันหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่มาออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายถึงอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังถึงยังจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกันหาชาลีเสด็จพี่ช้านั้นได้เกิดจรายุคขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝั่งหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉันจึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัดสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัดสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัดสีจึงออกตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัดสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัดสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอาลัยอาวรณ์คิดถึงกันหาชาลีทั้งสองด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัดสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวสมเด็จพระนางมัดสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกันหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัดสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัดสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกกระสังยังมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระนางมัดสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกันหาชาลีทั้งสอง

บอกว่าโอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ๋ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พระราดาไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวทประเทศแดนใดถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจเมนี้จะตามเจ้าทั้งสองสุดแรงแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสอบแสวงหาเมื่อเช้าแม่จะเข้าป่าพบชาลีเมกันหายังโอนวอนสั่งแม่ยังได้กับรังมาร่มรูปจูบกระหม่อมจอมฟันทั้งสองล่ากินยังจับนาซาอยู่รวยลื่นโอ้พระลูกข้านี้ไม่คืนจะเลวกับมังในครั้งนี้กันหาชาลีลูกรักของแม่นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโนใครจะกอดพระโสเสวยนมเมื่อยามแม่นี้จะเข้าสู่บรรทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนเหน็บข้างอกแม่ทุกราตรีแต่นี่แม่จะกลมไข่ให้นิทาโอ้แม่อุ้มทองประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังจะหมายมันสำคัญว่าจะเป็นเพื่อนยากฝากผีพึงลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณแล้วโอ้จะเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่หรือมาสวมของให้แม่นี่ติดของขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโฉมให้ปรากฏในแววตาเมื่อเช้าแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดควรเหลวลือมาสลัดผัดแม่นี้ไว้เหมือนจะเตือนให้แม่นี้บรรลัยเสียจริงแล้วควรจะสงสารเอ่ยด้วยนางแก้วกัลยาณีน้อมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกรักทั้งสองลากาบถวายบังคมลาแล้วลุกเลื่อนขยื่นบทจรเยื่องยังพระกายนางให้เสียววันดังพระองค์ดุจชายธงกำลังลมพัดอยู่ลิ้วสิ้นแหงเธอระหอยหิวระถวยสวงพระสอเธองุบงวงดวงพระพัดไม่ผิดพันไม่แปรพันจะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษฐ์

พระนหังก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าชานปานปะหนึ่งว่าชัดทองอันตรงสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเนนเอเลวกรมรงตรงพระที่นั่งนั่น

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีมาตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นค่ายาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยโยมคนละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณเพ็ญพันธ์ชาววิสิทธิ์คนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดซีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยมัดซีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้จะเอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดสีตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าฉันใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาโยมคือไม่อาทรัพย์จนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดผ้าจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่ไปลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นข้าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศนะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นค่ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมป่าหังนารีหินป่าหังนารีหินปินนารีเหตองค์พระเวทสันดอนเห็นมัดสีสีสมอนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสีโยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสีโยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่าใส่ขันเชิญเถอะโยมฉันไม่ต้องให้พระบอกถ้าโยมไม่ให้วันนี้พระเทศกับวัดคงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนละน้อยโยมสมมติว่าสมเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัตสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัตสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัตสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่นี้สมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีมาวางไว้ที่ตักแล้วเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจอยู่สมเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหายชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหายชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาชูโชคสมเด็จพระนางมัตสีได้ฟังเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกับหม่อมฉันว่าได้ลูกของเราทั้งสองนั้นให้เป็นกิปิยทานตบุตรสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมารังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปัทภีเทวดาที่อยู่บนแท่บนสวรรค์ก็แท่สองสาทุกการร่วมอโมทนาในแก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่9ก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุด
แห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัทธิว90พระคาถาก็ขออวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคนเพนพันชาวนวิสิทธิ์พร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในกันที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัทธิว90พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการละอี

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทร์ธิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2518ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธรรมไมพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม

พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8 รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา17 นาฬิกาในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาได้พลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา14 นาฬิกาณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตราพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19 กันยายนถึง4 ตุลาคม 2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43 ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356 คนนักกีฬาหญิง338 คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297 คนรวมจำนวน991 คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธีทันทีจากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะมีพระดำริให้หมู่ดุลยเดชราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ซึ่งเป็นทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ caregiver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรี

งานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเท่าวัดศาลาทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมรัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณแดงเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่10เอกนิพิตพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่า10เอกอดิศักดิ์วิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริศักดิ์วภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: พ่อครับทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดหลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
4: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: บ้างค่ะอยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมาเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
2: ่ว่าไง
1: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อ
2: ไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
1: เคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่พอดีเลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
2: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกติมันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยไม่ได้มันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
1: ไม่เป็นไรเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
2: ต้องเล่าได้นะชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
2: เอาล่ะไปเลยกัน
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร
3: วันนี้จะมีคุณปู่กับคุณหลานมาเล่านิทานกับเราด้วย
4: ดีมากๆเลยค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะ
3: ใช่ เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆที่เนี่ยคุ้นเคยกับเราแต่คราวนี้มีแขกพิเศษมาเด็กๆ เขาจะให้ความสนใจหรือว่ามันจะมีผลยังไงเกิดขึ้นบ้างก็อยากติดตามเหมือนกันว่าเป็นไงค่ะ
0: และแล้วคุณปู่หมูกับหลานเคที่ก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่จะมาออกกำลังใจกันแล้วซึ่งนั่นก็คือโรงเรียนวรรณวิทย์โรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิทซึ่งเป็นทำเลที่มีค่าครองชีพค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพแต่โรงเรียนแห่งนี้กับเก็บค่าเล่าเรียนในราคาที่ถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสในละแวกนั้นซึ่งเรื่องราวของโรงเรียนนี้ถูกสร้างเป็นโฆษณาให้คนในสังคมได้ประทับใจกันมาแล้ว
2: จะมาทำอะไรกันนะ
1: เล่านิทานค่ะ
2: เหรอ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรามาหาใครเนี่ย
5: สวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหล
1: เอ้า
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณบ้านคุณโบแล้วครับ
3: ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นมาเตรียมตัวข้างบนกันไหมคะ
0: และเทรนเนอร์ทีจะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์น้ำและเทรนเนอร์โบสองสาวนักเล่านิทานนั่นเองครับ
3: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นที่28นะคะแล้วก็ร่วมกับรัฐศาสตร์จุฬาค่ะคือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเป็นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็พอดีมาร่วมมือกับโรงเรียนวรรณวิทย์นะคะแล้วในรุ่นเนี่ยก็จะมีศิษย์เก่าท่านนึงเป็นสถาปนิกเขาก็เลยออกแบบสนามแห่งนี้ก็จะมีแนวคิดว่าทำไมตรงนี้ต้องปีนทำไมตรงนั้นต้องสไลเดอร์ลงไปทำไมบันไดต้องสูงแบบนี้ก็คือจะมีที่มาก็คือเขาอยากจะให้เด็กๆอะค่ะกล้าที่จะปีนป่ายเพื่อกระตุ้นพัฒนาการต่างๆพอเรามีสนามเด็กเล่นแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นกันว่ารอบด้านเนี่ยมันจะเสียวๆนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าต้องระวังไม่ให้ตกขนาดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังมันก็เลยเป็นที่มาว่าให้เกิดการเล่านิทานขึ้นเพราะว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยเด็กๆไม่ขึ้นมาเล่นเลยมีไอเดียว่าเราควรจะมีการเล่านิทานสัปดาห์ละ1ครั้งอะค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้เด็กๆ เขาอยากที่จะปีนขึ้นมาเล่นแล้วก็มาฟังนิทาน

0: ข้างบนก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมเล่านิทานณสนามเด็กลิงขึ้นมา
1: สัตว์อะไรเอ่ยที่มีหนามแหลมใช่แล้วมันก็คือเจ้าเม่นตัวน้อยนั่นเองแล้วก็ถือดอกโคลเวอร์ซึ่งมีทั้งหมด4กลีบอยู่ด้วยนี่ไงอยู่ในมือของมันเห็นมั้ยเอ้ไม่ใช่เจ้าเก่ารัดนี่นะหูเจ้ากระรอกตกใจก็เลยหนีดีกว่าหนีดีกว่าสำหรับโบก็เล่ามาประมาณ1เดือนแล้วค่ะทุกๆวันพุธเลยค่ะช่วงประมาณตอนเที่ยง40อะค่ะถึงช่วงบ่ายๆก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเด็กๆ

0: ดูจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ให้ความสนใจกับหนังสือที่เรานำมาค่ะเพราะว่านอกจากที่เราจะนำนิทานจากด้านหลังอะค่ะจะมีเป็นเหมือนเป็นห้องนิทานห้องสมุดเล็กๆเราก็ยังมีการแบบคัดเลือกหนังสือเล่มอื่นๆที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมกับเด็กอะค่ะมาแบ่งปันมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยที่นี่ค่ะ
1: จริงๆการใช้นิทานเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่านิทานเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆเป็นสิ่งสารสัตว์หรือเป็นตัวละครที่เด็กๆรู้จักหรือชื่นชอบอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆดึงดูดสนใจกับนิทานนั้นๆได้แล้วก็นิทานนี่มีข้อดีตรงที่ก็จะสอนในสิ่งต่างๆนะทั้งคุณธรรมจริยธรรมอย่างนั้นต่างๆก็เป็นโอกาสที่ครูหรือคนเด็กเนี่ยก็จะใช้สิ่งนี้ช่วยในการสอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กได้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่เรื่องของใช้ในการสอนเหล่านี้เนี่ยเด็กกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเนาะถ้าเกิดว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแล้วก็เล่นกันบ้างระหว่างที่คุยหรือเล่าเรื่องเนี่ยก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็จะมีโอกาสที่ทำให้เด็กกับผู้ปกครองเนี่ยเกิดความรักกันมากขึ้นมีโอกาสที่เด็กก็จะเชื่อเราฟังเรามากขึ้นอย่างนั้นนะครับ

0: เอาละครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้คือการปูและปรับพื้นฐานการเล่านิทานโดย2เทรนเนอร์ใจดีพี่น้ำและพี่โบไปดูกันครับว่าปู่หมูและน้องเคที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไร
1: พี่ๆคะถ้าเกิดหนูอยากเล่านิทานเก่งๆต้องทำยังไงอะคะ
2: ถ้าเกิดอยากเล่านิทานเก่งๆไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะน้องเคที่จะต้องเลือกนิทานที่อยากจะเล่าก่อนแล้วก็เราก็จะต้องอ่านนิทานของเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในเนื้อเรื่องนะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันถึงวิธีการจับนิทานใช่ไหมคะพี่น้ำ
3: ใช่เลยค่ะ
2: เพราะว่าเวลาเราเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะคนที่เราจะได้มองเห็นนิทานของเราด้วยเดี๋ยวเรามาลองถือนิทานไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะเวลาเราถือนิทานนะคะโดยทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาก็ได้ที่เราถนัดลองยกขึ้นมาพร้อมกันเลยค่ะและใช้มือขวาก็ได้ค่ะจับไว้ที่ตรงประมาณตรงกลางของเล่มอย่างนี้ส่วนมือซ้ายนะคะจะเป็นมือที่เราเอาไว้สำหรับใช้เปิดหน้าต่างลองเปิดไปเรื่อยๆค่ะการที่เราเอามือนึงนะคะจับไว้ตรงกลางค่ะจะทำให้หนังสือเนี่ยเปิดอย่างให้เห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมคะเวลาพี่โบสามารถยกไปข้างหน้าก็ได้ยกมาข้างหลังก็ได้ง่ายไหมคะ
1: ง่ายค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้เวลาเราเล่านิทานเราจะควรใช้เสียงที่หลากหลายก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดในเนื้อเรื่องค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเราก็ใช้เสียงเล็กๆแต่เกิดเป็นสัตว์ตัวใหญ่ๆเราก็จะใช้เสียงใหญ
4: ่เจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกำลังเดินเล่น
1: นี่น้องท้องอย่าลืมสิว่ามันไม่มีหมาปากน่ะแล้วน้องก็จะบอกว่าแต่ว่าพี่หนูโดนหมามาเป่าบ้านไปนะขอเข้าบ้านสิ
3: อันไหนวันนี้เคที่เลือกนิทานเรื่องอะไรมาลูก
1: หนูเลือกนิทานเรื่องหนูทำได้ค่ะ
3: หนูทำได้
2: หนูทำได้
3: อันนี้เคที่ได้ลองอ่านยังคะว่ามันเกี่ยวกับอะไร
1: ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนูตัวเล็กๆที่ขอให้แม่ช่วยทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้เขาก็เลยพยายามทำด้วยตัวเอง
2: อันนี้ก็คือถูกต้องแล้วก็คือพอเราเลือกปุ๊บเราก็อ่านก่อนเพื่อทำความเข้าใจเวลาเราเล่าก็จะได้เป็นธรรมชาติเน
1: า
2: ะ
1: เขาสอนว่าเราจะต้องแบบว่าทำเสียงชี้โน่นชี้นี่ชี้นั่นแล้วก็แบบว่าต้องเว้นจุดอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็แบบว่าได้เคล็ดลับอะไรนู่นนี่นั่นมากเลยค่ะได้เยอะมากเลย
3: จบแล้วใช่ไหมคะพี่น้ำมีข้อแนะนำนิดนึงมาถึงตรงที่เขาจะมีคำว่าหนูทำได้ใช่ไหมให้เคที่เนี่ยอ่านตรงนี้เล่าตามนี้ไปก่อนแล้วพอเล่าจบว่าเราทำอะไรไปบ้างค่อยตะโกนว่าหนูทำได้ดีกว่าอาจจะสนุกกว่าไหมดีกว่าไหมคะ
1: ค่ะ
3: มีอะไรอีกที่เคที่กังวล
1: มันพูดไม่ค่อยชัดอะค่ะ
3: พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะพี่โบว่าชัดไหม
2: ชัดนะคะถ้าอยากให้ชัดเราอาจจะช้าพูดช้าลงอีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
3: ถ้ามีตรงไหนพูดไม่ถนัดหรือว่าพูดผิดเนี่ยพี่น้ำแนะนำเคที่ว่าให้ผ่านไปเลยเนาะเราอาจจะไม่ต้องเล่าตามเป๊ะก็ได้เราพอตรงไหนที่เราติดเราก็รีบอ่านข้ามไปเลยก็ได้ค่ะมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักเนาะ

0: ชวนให้ทำนู่นทำนี่ร่วมก็แค่เหมือนถ้าเขาคนเดียวอ่ะเขาเอาปู่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะมากที่สุดเขาก็ชวนเล่นนั่นชวนนั่นชวนทำเล่นเกมนู่นเกมนี่ก็ไปก็ทำให้เราไม่เหงาอ่ะไม่ซึมเศร้าทำให้เราเกิดความรักกับความสัมพันธ์มากขึ้น
1: แล้วคุณปู่ล่ะคะคุณปู่วันนี้เลือกนิทานเรื่องอะไรมาคะ
0: ปู่หยิบเล่มนี้มาดูมันถูกใจปู่อะยามเช้าไอ้ยายเช้าหัวเราะดังห้าห้าห้าให้หวยเปล่าก็ไม่รู้ ปู่ก็พยายามจะทำให้แค่ที่ฟังแล้วสนุกสนานนะนางเอกในเรื่องนะยายเช้านี่นะแต่หุ่นไม่ค่อยดีนะแกเดินเดินไปเจอร้านดนตรีขายเครื่องดนตรีใหม่ยายเช่าสนใจก็เดินเข้าไปหาไปเลือกไปหยิบไปดูไปจับน่ะพอใจชอบใจหัวเลยหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าไอหัวอีกแล้ว
1: เป็นไงบ้างคะพี่โบถามพี่โบก่อนดีกว่า
2: ชอบนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่พี่น้ำบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องอ่านเหมือนก็ได้คืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณปู่ก็เหมือนกับอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็อธิบายแต่ละหน้าแล้วก็อย่างที่คุณปู่ค่ะบางทีก็มีชี้ชวนให้ดูจุดต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้แบบว่าดีเหมือนกันนะคะเพื่อแบบว่าเผื่อเด็กๆมาฟังเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้เห็นจุดต่างๆในหนังสือด้วยแล้วก็คำแนะนำก็อาจจะมีการเว้นเนื่องจากทุกหน้ามันจะมีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยค่ะอาจจะใส่พลังลงไปอีกนิดนึงแล้วก็อาจจะเว้นจังหวะนิดนึงว่าหัวเราะเสียงใสดังแบบว่าเป็นการกระตุ้นว่าจะดังแบบไหนแล้วก็บางทีเด็กที่ฟังแล้วเข้าใจค่ะเขาก็จะหัวเราะตามคุณปู่ได้เลยค่ะก็จะสนุกไปพร้อมกันหมดเลยพี่น้ำมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ลักษณะเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนกับว่าผู้เขียนเนี่ยเขามีการใช้สัมผัสคำใช่ไหมพี่โบก็ถ้าเกิดว่าเราอ่านตามนี้ได้เนี่ยแล้วก็เน้นตามเนี้ยมันก็จะได้อีกความรู้สึกนึงหรือว่าจะเล่าแบบที่คุณปู่เล่าแบบเมื่อสักครู่ก็ได
0: ้ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าได้ไหม
1: ได้เลยค่ะ
0: ชอบเพราะมันสนุกดีอ่ะมันไม่เครียดอ่ะปู่เล่าสนุกไหมล่ะ
3: สนุกมากเลยค่ะ
0: เหรอแล้วทำไงสนุกแล้วทำไม
3: ฮ่าฮ่าฮ่า
4: เจ๊ที่ทำได้ไหมคะ
2: ตอบว่าหนูทำ
3: หนูทำได้
5: ทำได้ไปเลย
3: ไปเลย
4: ไปเลย
0: อยากเล่าแล้วตอนนี
6: ้คุณผู้ชมทราบถึงประโยชน์ของการเล่านิทานไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการเล่านิทานนี้มีประโยชน์หลากหลายด้านเพราะนอกจากจะเป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับวัยเด็กแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกล้าแสดงออกอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัยที่เป็นอย่างดีเลยครับ
0: เริ่มแรกมันก็เราก็ไม่ค่อยถนัดพอมีคนมาสอนมาแนะนำเราก็ทำให้เราดีขึ้นพัฒนาก็ยกระดับมาขึ้นรู้สึกสนุกอะรู้สึกเรามั่นใจเริ่มมั่นใจบ้างนะ
3: ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าปกติหนูจะแบบว่าเล่าเร็วๆหน่อยก็บางคนก็จะฟังไม่ทันค่ะแต่ตอนเนี้ยได้เคล็ดลับว่าถ้าเกิดเล่าแบบว่าช้าๆเขาจะได้แบบว่าฟังเราทันค่ะ
7: การที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจเด็กๆนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรอย่างไรมีความคิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยลดความแตกต่างระหว่างวัยได้แล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ผู้ใหญ่เด็กจะมีช่องว่างที่ต่างวัยกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แล้วก็สามารถถ้าเกิดว่าเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับอาจจะเหมือนลดความเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองลงมาเล่นกับเด็กดงเนี่ยก็จะช่วยลดช่องว่างระหว่างตรงนี้ได้ทำให้มีความสุขขึ้นระหว่างผู้ใหญ่และเด็กเองนะครับ

0: จากช่วงที่แล้วที่ปู่หมูกับน้องเคที่ได้ฝึกซ้อมการเล่านิทานได้แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าพอลงสนามจริงความตื่นเต้นและความกังวลจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจมาเรียนรู้ออกมารูปแบบใดน้องๆโรงเรียนวรรณวิทย์จะฟังนิทานรู้เรื่องกันหรือไม่แต่ยังไงคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ
1: ก็ไม่รู้เขาจะสนุกกว่าแต่เขาก็ตอบคุณน้องดีนะเพราะว่าอยากให้เขาสนุกร่วมกันเพราะไม่เคยเล่านิท

0: การมาก่อนไงก็เลยกังวลว่าเขาจะไม่สนุกร่วมด้วยไง
1: มีคำแนะนำเ
2: ป็นอย่างไรคะคำแนะนำเหรอคะก็อาจจะเหมือนกับว่าให้กระชับขึ้นกว่านี้นิดนึงพี่น้ำมีคำแนะนำไหมคะ
1: อ๋อมีนิดนึงค่ะก็มีเทคนิคนิดนึงค่ะคุณปู่เวลาเราถือหนังสือเนี่ยให้ยกขึ้นสูงนิดนึงหรือว่าง่ายๆเลยคือพาดไว้ที่บ่าของเราอย่างเงี้ยค่ะคุณปู่กันลืมเมื่อกี้มันอาจจะบางทีมันอาจจะร่วงลงไปข้างล่างแล้วเด็กน้องๆแถวหลังเราจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะแล้วก
0: ็มืดไป
1: ค่ะด้ว

และพระสงฆ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง13จังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางทุกท่านขอเจริญพรท่านผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑลและท่านมุขเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านตามที่ท่านเจ้าคุณธรรมโพธิมงคลได้ถวายรายงานให้ทราบถึงการปฏิบัติธรรมในโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาตามที่มหาเถรสมาคมได้มอบหมายให้ผมจัดโครงการปฏิบัติธรรมณสวนไผ่เป็นเวลา5วันบัดนี้โครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปโดยตามวัตถุประสงค์อย่างเรียบร้อยดีงามผมต้องขออนุโมทนาพระสงฆ์ที่เข้าปฏิบัติธรรมตามโครงการนี้ทุกท่านเพราะว่าการปฏิบัติตามที่ได้จัดขึ้นเนื่องในวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนของปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิบัตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระองค์อย่างแท้จริงพระผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รู้แจ้งในพระสัจธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยตนเองเมื่อได้รู้แจ้งพระสัจธรรมของพระองค์ด้วยตนเองนั้นก็จะทำให้ท่านทั้งหลายเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ปฏิบัติเพื่อให้ตนเองได้มารู้ถึงธรรมะระดับสูงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนั่นด้วยการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้ได้เชื่อว่าเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาคือรักษาคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ด้วยตนเองเป็นการรักษาอย่างแท้จริงและด้วยการปฏิบัติบูชานี่แหละจะทำให้โรคนี้จะไม่ว่างจากพระศาสนาหรือว่างจากพระพุทธศาสนามีข้อเปรียบเทียบที่ผมนำไปกล่าวในการเปิดหรือการปิดการปฏิบัติธรรมแท้ทุกครั้งโดยอ้างถึงพระพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงแก่สุภัททะปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายไว้ว่าสุภัททะถ้าภิกษุทั้งหลายพึงอยู่กันโดยชอบโรคนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ท่านอัจฉริยอาจารย์ได้อธิบายถึงคำว่าอยู่กันโดยชอบอยู่กันอย่างไรอยู่กันโดยชอบในความหมายของท่านก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติธรรม
จนให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญด้วยตนเองเพื่อเหมือนรู้อริยมรรคอริยผลแล้วนำความรู้ที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมจากการปฏิบัตินี้ไปสอนไปเทศนาไปแสดงแก่ผู้อื่นเพื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานชื่อว่าเป็นการอยู่กันโดยชอบแต่ไม่ใช่อยู่แบบขอโทษฉันอย่างสุขสบายอยู่อย่างสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นการอยู่แบบสุขสบายฉันอย่างสุขสบายโดยไม่มีการปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมยังไม่ชื่อว่าอยู่กันโดยชอบเพราะปัจจัยทายาทที่ผู้มีจิตศรัทธาถวายหรืออุปถัมภ์แก่เราท่านทั้งหลายนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เรานั้นนะได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญแล้วก็เข้าถึงแก่นแท้แห่งคำสอนของพุทธศาสนาคือการได้บรรลุมรรค

ว่าเราได้ปฏิบัติโดยชอบดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้จตุปัจจัยทายทานที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้บุญได้กุศลมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธานั้นเพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นอกจากจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญนี้แล้วยังพัฒนาตนเองเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกส่วนหนึ่งด้วยพร้อมทั้งปฏิบัติตนเองเพื่อสมควรได้รับทายทานของท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงทั้งในขณะที่เราปฏิบัติธรรมนี้ทั้งเมื่อไปอยู่ตามวัดวาอารามท่านก็สามารถที่จะทำตนเองให้เป็นปฏิฆาหกควรรับทายทานของท่านสาธุชนทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาธรรมที่ท่านได้มาฝึกฝนอบรมที่สวนไผ่เนื่องในเทศกาลนี้นำไปประพฤติปฏิบัติต่อตามวัดวารามของท่านและช่วยเผยแผ่ธรรมที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมนี้ต่อไปยังสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ยิ่งจะเพิ่มอานิสงส์ให้แก่ตัวท่านเองเพิ่มความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาตามพระพุทธพจน์ที่ได้นำมากล่าวอ้างไว้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ขอปิดโครงการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ขอกุศลผลบุญจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านทั้งหลายจงถึงความเจริญงอกงามในพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมในความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด

0: นกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขา

0: งินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้ถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ักเลย008
1: เฮ้ยบ้าเปล่าเนี่ย
2: ครับ
1: คุณพูดเบาๆก็ได
2: ้ครับ
1: เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วคุณกับผมก็สนิทกันจะมา008ไปงั้นผมก็ต้องเอามั่งดิ
2: ใครครับ
3: สวัสดีครับผมพยัคฆ์ร้อย24เข้าสู่

0: เรียกร้องกันมาเหลือเกินนะครับทนไม่ไหวทัดทานไม่ได้ครับอารองข้อมูลคดีอีกครั้งเล
1: ยเย้เย้ทำไม
0: เป็น
1: แหมต้องขอบพระคุณแฟนเพลงทั่วหน้าไม่ใช่ครับท่านผู้ชมทุกท่าน
0: ครับ
1: ที่เรียกร้องให้ผมมาปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง
0: ครับผมทางไลน์นี่ไม่ว่างทางเฟซนี่มาเต็มคร
1: ับ โอ้เต็มไปหมดเลยครับผมได้ข่าวเวลาเนี้ยคุณไปขุดกรุเอาเพื่อนผมมาเยอะแยะไปหมด
0: ครับมีใครบ้างครับ
1: คุณวิทยาอุมาเล
0: ย
1: เฮ้ผมดูนะเด็กเขายิงปืนนะปังปังปัง
0: แม่นด้วย
1: แม่นด้วยผมรู้เลยว่าเขาชื่นชมที่สุดเพราะตั้งแต่แสดงหนังมาไม่ค่อยได้ยิงจริง
0: อ้าวอันนั้นไม่ใช่ของจริงเหรอ
1: ใช้ปืนปลอมตลอด
0: ครับผม
1: อย่างคุณจุริยันปฏิพัฒน์เนี่ยโอ้โหเล่นบีบีกันโอ
0: ้ไปมาก
1: เลยโอ้นะเห็นไหมอัศวินรัตนประชาถึงเพื่อนรักผมยิงธนูแม่แต่ละคนก็เรียกว่าแสดงฝีมือเต็มที
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้รองข้อมูลคดีพยักร้าย2490อก3ศอกมาฉะนั้นแสดงฝีมือเต็มเท
0: ่แน่นอนที่สุดครับภารกิจ
1: คุณยายผมทำอะไร
0: ภารกิจอยู่ที่จานขนมนี่แหละครับ
2: ทำขนมอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและต้องให้ได้รสชาติหน้าตาผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์คุณเนี่ยผมทำขนม
0: ครับผม
1: พ่อคุณพยาคลายนะพยาคลายนะ
0: ครับผมจะปฏิเสธภารกิจไม่ได้หรอกครับไหนๆก็เชิญมาแล้วเชิญทางด้านนี้เราไปช่างแป้งเค้กกันช่างเหนื่อยกัน
1: รุ่นนี้รุ่นเราสู
0: ้ไปครับช่างนมด้วยครับผม
3: เพราะเรื่องการเข้าครัวไม่ได้จำกัดเพศหรือจำกัดวัยมิสเตอร์อาร์จึงอยากให้พยักร้าย2490ที่ผ่านมาบทบาทในชีวิตแล้วได้เข้ามาสัมผัสกับการทำเบเกอรี่ที่ต่างไปจากการทำอาหารอย่างที่เคยเพื่อพิสูจน์ว่าวัยอย่างเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะตัวเองเพิ่มขึ้นอีกทางได้หรือไม
0: ่ทางนี้เลยครับพ่อครับรอเราอยู่แล้วครับผมและนี่ก็คือคุณครูอัญชลีอิตกรพันธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอาทรสังขวัฒน
1: ะ
0: เขตทุ่งครุนะฮะ
4: ครับ
0: ผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครูครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหเห็นเต็มหมดเลยไอ้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำนี่มันมีอะไรบ้างครับปุ๊กกี้เนี่ย
5: ถ้าหลักๆ ก็จะมีตาช่างแล้วก็ช้อนตวง
1: อ๋อครับ
5: ช่วยตวงของแห้งช่วยตวงน้ำตามหลักที่ทำแล้วก็ถาดแล้วก็เครื่องตีไข่
1: เท่าที่ดูนี่ก็เยอะพอสมควร
0: ครับผมครับ
1: เวลาทำจะมึนไหมเนี่ย
5: ไม่มึนค่ะทำง่าย
1: เหรอครับง่ายถ้าทำไอ้ถาดทำง่ายไม่ยากครับสำคัญแบบทำแล้วทานได้ไหมเน
5: ี่
1: ยอ
5: ร่อยไม่เชื่อเชิญชิมได้เลยค่ะ
1: โอ้โหเพื่อนชิมเนี่ยชอบอะอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องเสียเงินเนี่ยนะฮะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวชิมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับช่วงหน้าครับ
3: ประโยชน์ของการเรียนทำขนมอบและเบเกอรี่ทั้งที่ขนมอบและเบเกอรี่เป็นของหวานที่แสนอร่อยที่หลายคนโปรดปรานแต่กระนั้นก็มักถูกจัดให้อยู่ในขนมหวานที่เป็นอริต่อสุขภาพมาโดยตลอดเพราะมีทั้งโซเดียมจากผงฟูและโซดาทำขนมมีฟอสฟอรัสจากนมเนยและมีคาร์โบไฮเดรตสูงจากแป้งและน้ำตาลแต่ในความเป็นจริงแล้วมีขนมอบมากมายหลายประเภทที่คิดค้นและพัฒนาสูตรขึ้นให้กลายเป็นขนมหวานที่ไม่ทำลายสุขภาพรวมถึงขนมอบประเภทคุกกี้ที่สามารถลดปริมาณน้ำตาลจากที่สูตรกำหนดไว้ได้ถึงครึ่งหนึ่งฉะนั้นการเรียนรู้เพื่อทำขนมอบและทำเบเกอรี่จึงเปรียบได้กับการเรียนรู้ศิลปะแขนงหนึ่งในการคิดค้นลงมือทำใช้ศิลปะในการตกแต่งให้ขนมออกมาสวยงามน่ากินสุขใจทั้งคนทำและคนกินกันเลยทีเดียวครับ
0: เสร็จแล้วผลงานของพวกเราสองคนนะครับพอลองชิมดูครับผมช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับและช่วงนี้ก็คือช่วงแท็กทีมไวทองนะครับ เรามาลงมือปฏิบัติภารกิจกัน
1: อาจารย์ครับแล้วจะต้องทำยังไงบ้างครับ
5: เราก็ช่างแป้ง
0: แป้งอะไรครับเนี่ย
5: อันนี้เราใช้แป้งวัวแดงหรือแป้งอเนกประสงค์ก็ได้แป้งว่าวก็ได้ค่ะ690ต่อ1สูตรอ้าวแล้วเราก็ใส่ผงฟูลงไปแล้วก็เกลือ
1: เกล
5: ือครึ่งช้อนชาแล้วก็ร้อน
0: ครับผม
5: เนยสด450
0: นะครับสด450
5: ใส่ไปเลยค่ะเนยขาวค่ะเนยขาว50กรัมทีนี้เราก็ใช้หัวใบไม้ปั่น
0: ทำไมต้องเป็นหัวเขาเรียกหัวใบไม้มันมีหัวอะไรนะหัวใบไม้
5: หัวตะก้อหัวตะก้อเขาไว้ตีไข่พอตีไข่ถ้าเราใช้หัวตะก้อปุ๊บมันจับอากาศมากไป
0: เห็นมันมีตะขออะไรด้วย
1: อันนี้เกี่ยวกับอากาศมันกัน
5: ใช่ถ้าคุกกี้จับอากาศมากไปมันก็จะร่วนแล้วก็ใส่น้ำตาล
1: น้ำตาล
5: ช้อน
0: น้ำตาลอะไรก่อนครับ
5: น้ำตาลอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
5: แล้วแต่สะดวก
3: แล้วตอนนี้พยักร้าย2490และพยักร้าย00เป็ดของเราก็ช่วยกันใส่น้ำตาลนั่นเองนะครับโดยน้ำตาลที่ใส่จะมี2ชนิดด้วยกันคือน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนั่นเองนะครับวิธีการใส่นั้นต้องค่อยๆใส่ทีละช้อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เครื่องนั้นผสมน้ำตาลลงไปจนเข้ากับเนื้อเนยนะครับตีไปสักครู่ครับจนเข้าเนื้อกันดีแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปครับ2ฟองด้วยกันวิธีการใส่นั้นก็คือต้องใส่ทีละฟองนะครับใส่ฟองแรกแล้วก็ปล่อยให้ตีจนเข้าเนื้อดีครับแล้วค่อยเติมฟองที่2ลงไปนะครับดูวิธีการทำในขั้นตอนนี้แล้วนะครับคุกกี้ค่อนข้างจะมีรสชาติที่หวานเลยทีเดียวนะครับเพราะใส่น้ำตาลไปทั้ง2ชนิดงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูสิครับว่าจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนสูตรอย่างไรเพื่อให้เข้ากับผู้ป่วยโรคเบาหวานครับ
1: อาจารย์ครับสมมติว่าคนที่ว่าล่อแหลมต่อการเป็นเบาหวานแบบผมเนี่ยเราจะลดน้ำตาลลงได้ไหมครับ
5: ลดได้แต่หรือว่าเราเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงเลยเพราะน้ำตาลทรายแดงมันไม่ใช่น้ำตาลฟอกขาวอะ
0: แล้วมันจะอร่อยเท่าเดิมไหมครับเนี่ย
1: นั่นน่ะสิครับ
5: มันก็โอเคสำหรับคนเป็นโรค
0: ก็ต้องยอมนิดหนึ่ง
5: ใช่เราต้องยอมหน่อย
0: ครับผม
1: โอ้โหอย่างนี้นะ
5: ถ้านั่นก็คือเราเพิ่มอบเชยเข้าไปหน่อยอ่ะ
0: อบเชย
5: ตัวที่มันจะทำให้เบาหวานน้ำตาลมันลดลง
0: หอมด้วย
5: ใส่กินหน่อย
1: อบเชยช่วยลดเรื่องการเป็นเบาหวาน
0: เพิ่งทราบเหมือนก
1: ันแล้วสมมติอย่างนี้ถ้าเกิดผมรับทานเข้าไปแล้วผมเกิดติดขึ้นมาพอถึงหน้ากินเจผมจะทำยังไงครับอาจารย์มีไฟคงใจใครเขามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอะไรไหมครับ
5: ก็คือเปลี่ยนจากเนยก็เป็นมาการีน
1: มาการีนได้เลย
5: มาการีนแล้วก็ถ้าไข่ก็คือไข่เราใช้น้ำเต้าหู้แทน
1: น้ำเต้าหู้เหรอครับ
5: ก็คือไข่หนึ่งฟองเท่ากับน้ำเต้าหู้50กรัม
1: ครับครับ
5: สูตรนี้มัน2ฟองเราก็ใช้น้ำเต้าหู้ร้อยหนึ่ง
0: นี่คือสูตรเจเลย
5: สูตรเจเลย
1: แล้วรสชาติมันจะไม่เปลี่ยน
5: ไม่รสชาติ
0: ครับผมครับ
3: ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเพิ่มส่วนผสมลงไปในแป้งนั่นเองครับโดยใช้ธัญพืชทั้งหมด4ชนิดด้วยกันคือข้าวโอ๊ตเม็ดมะม่วงหิมพานต์เมล็ดฟักทองแล้วก็งาดำนั่นเองครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารนะครับลงไปในคุกกี้ชนิดนี้พอคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะครับ00เป็ดก็นำเอาเนยที่ปั่นได้ครับเข้าไปผสมลงกับแป้งนั่นเองครับดูท่าทาง00เป็ดตั้งใจมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นพยักร้าย2490ก็ต้องออกแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำให้ส่วนผสมทั้ง2อย่างเข้ากันดีครับดูสีสันที่ออกมาแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ

0: ที
1: ่
0: ขนาด
2: กลมๆ
3: กดลงไปด้วย
2: ประมาณ
3: 1
2: นิ้วใช่ให้มันแบนนิดนึง
1: ต้องวางติดกันไหมครับอาจารย์ครับ
2: อ๋อให้ห่างหน่อยค่ะห่างประมาณครึ่งนิ้วเพราะเดี๋ยวมันจะขยายอีก
1: เ
2: น
1: ี่
2: ยประมาณนิ้วถึง
4: แล้วตอนนี้พยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็ช่วยกันหยอดคุกกี้ให้เป็นชิ้นๆ นะครับโดยมีคนละถาดค่อยๆหยอดกันไปดูสนุกสนานนะครับค่อยๆบรรจงหยอดกันไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเผลอไม่นานครับก็เต็มถาดกันแล้ว
1: และจากนี้ไปทำอะไรต่อครับจ๋าครับ
3: เสร็จแล้ว
1: อบนานไหมครับ
2: เข้าอบไฟประมาณ150
1: ครับอบประมาณกี่นาที
2: ประมาณ 15-20 นาที
0: ไม่นานเท่าไหร
4: ่ตอนนี้ก็เข้าถึงขั้นตอนการอบแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวไปชมกันว่ารสชาติคุกกี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: เสร็จแล้วผลงานของพวกเราสองคนนะครับมองลองชิมดูครับผม
5: คุณกล้า
0: ไม่หยุดเลย
5: สองคน
0: ครับผม
5: อาจารย์ตัวหลักเราตัวง่วง
0: ครับเป็นไงรสชาติ
6: รสชาติ
5: ก็ขนาดนี้ไม่ได้ครับผมว่าการกลมกล่อมนะไม่หวานไม่อะไรไป
0: ธัญพืชเยอะแยะมีประโยชน์กับร่างกายมากครับเอาครับผมเรามาสรุปภารกิจกันนะครับว่าผลงานของเราครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับผ่านหรือไม
2: ่ผ่านค่ะ
0: ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อัญชลีอิทธิกรพันธ์นะครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร
1: อาทรสังขวัฒนะแห่งทุ่ง
0: ครุขอบคุณนะครับแล้วช่วงหน้าครับไปพบกับช่วงห้องวิจัยไว้ท้อง
7: พ่อรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอา
0: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้าย007และพยัคฆ์ร้าย2490ค่ะคุณพ่อรองเขามูลคดีค่ะ
0: กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
7: ใช่ค่ะ
0: ตามเรียกร้อง
7: ต้องมีภารกิจเยอะมาก
0: ใช
7: ่ค่ะ
0: คนที่คนอื่นนะเอาเขาไปยิงปืนเอาเขาไปยิงธนู
7: ค
0: ำว่าภารกิจของผมให้ไปทำขนมโอ้โหตายเลยชายอบ3ศอก
7: ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงความสนุกในการทำเบเกอรี่ค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: พยัคฆ์ร้าย2490ที่ผมเรียกหาคุณอีกครั้งเพราะทนเสียงเรียกร้องถึงคุณไม่ไหวคุณยังคงยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมผมทราบมาว่าระยะนี้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องคุมความหวานมันเค็มยังไงลองปรึกษาคุณหมอดูนะ
0: ครับที่พูดมาครบครับ
3: ครบเลยครับ
0: ครับ
7: ครบทั้งหวานมันเค็ม
0: หวานมันเค็มเลยครับพูดถึงโรคประจำตัวเนี่ยเบาหวานผมไม่มีนะคุณหมอ
7: ครับ
0: ผมงงมากเบาหวานผมวัดครั้งหลังสุดเนี่ยประมาณ100
3: ก็ปกตินะ
0: แต่ปรากฏว่าน้ำตาลสะสม
7: ค่ะ
0: มันเยอะสูงครับประมาณ7อ่ะ
7: หนูก็ถือว่าเป็นน้ำตาลสะสมในระดับที่สูงทีเดียวค่ะ
3: มันคืออะไรคร
0: ับ ก็คืออะไร
7: น้ำตาลสะสมเนี่ยก็คือว่าเป็นน้ำตาลที่เราเก็บมาเรื่อยๆค่ะตลอดช่วง3เดือนของการเจาะเลือดค
3: ่
7: ะใช่ค่ะเราเอาไว้ในวัดตรวจวัดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงกับโรคเบาหวานค่ะเพราะว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยค่ะก็จะแอบงดน้ำงดอาหารอย่างดีเลยไม่ทานหวานเลยหลายๆวันก่อนมาตรวจค่ะเพื่อที่จะให้น้ำตาลเนี่ยหลังงดน้ำงดอาหารเนี่ยตัวเลขออกมาดีๆแต่น้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกถึงสุขภาพน้ำตาลของเราค่ะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแปลว่าถึงพ่อรองจะงดน้ำงดอาหารมาดีเยี่ยมน้ำตาลหลังงดน้ำอาหารมีแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่น้ำตาลสะสมที่เกินเกณฑ์เนี่ยก็สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานได้เช่นเดียวกันหลอกหมอไม่ได้ค่ะ
0: เขาบอกว่าน้ำตาลที่สะสมเนี่ยคืออาจารย์หมอที่ตรวจผมท่านบอกว่ามันเกิดจากแป้ง
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: ให้ผมเนี่ยงดอาหารเกี่ยวกับแป้งผมก็ถามท่านว่าผมก็ไม่เคยทานขนมปังขนมปังนะอาจารย
7: ์
0: ผมทานแต่ข้าวผมเป็นคนชอบทานข้าวอาจารย์หมอบอกนั่นแหละข้าวนั่นแหละ
7: ใช่ค่ะจริง

0: างครับ
1: อยู่ในหมวดของเราเรียกว่าอาหารหมู่ที่1ก็คือข้าวแป้งน้ำตาลนั่นเองค่ะที่มีผลกับน้ำตาลสะสมในร่างกายของคนเราค่ะ
0: ทีนี้ผมเป็นคนที่ชอบทานข้าวมากทำไงดีครับอาจารย์หมอ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงกับจะต้องงดหรือว่าเลิกรับประทานเลยนะคะเพราะว่ายังเป็นอาหารที่สำคัญของคนไทยอยู่แล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะลดปริมาณลงนะคะแล้วเสริมด้วยอาหารประเภทอื่นที่ไม่ได้มีน้ำตาลสูงยกตัวอย่างเช่นทุกทีคุณพ่อทานข้าวเยอะๆทานผักน้อยก็เปลี่ยนเป็นลดข้าวลงแล้วรับประทานผักให้มากขึ้นค่ะหรือว่าการที่เรารับประทานแต่ข้าวขัดขาวเยอะๆเนี่ยค่ะจะทำให้น้ำตาลหรือเช่นขนมปังที่เป็นขนมปังค่ะทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงค่อนข้างเร็วค่ะก็ให้เปลี่ยนไปทานกลุ่มที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะเช่นข้าวกล้องข้าวไม่ขัดสีธัญพืชต่างๆเพื่อช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยไม่สูงมากแล้วก็สูงเร็วจนเกินไปค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาบอกว่าเบาหวานเนี่ยมันมีถึง2ชนิดนะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ใช่แล้วค่ะเบาหวานมี2ชนิดนะคะเบาหวานชนิดแรกเนี่ยก็คือเป็นเบาหวานที่ร่างกายเนี่ยไม่สร้างอินซูลินเลย อินซูลินก็คือระดับฮอร์โมนที่ใช้ลดน้ำตาลในเลือดค่ะอันนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะต้องมีการฉีดอินซูลินแล้วก็อีกชนิดนึงค่ะซึ่งเป็นชนิดที่เจอได้บ่อยค่ะในผู้สูงวัยนะคะหรือรวมถึงผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นเบาหวานชนิดที่2ก็คือร่างกายเนี่ยสร้างอินซูลินแต่สร้างไม่พอค่ะก็เลยสามารถที่จะยังรับประทานยาได้อยู่แต่ขนาดเดียวกันเบาหวานชนิดที่2ถ้าเป็นไปนานๆรวมถึงไม่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีใช้ยาที่รับประทานเนี่ยเต็มขนาดเต็มที่แล้วก็ยังลงไม่ดีก็ต้องใช้อินซูลินช่วยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: คุณหมอครับแล้วเราจะสังเกตได้ยังไงล่ะครับว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานแล้ว
1: พอรองขาจริงๆแล้วเนี่ยเบาหวานเนี่ยในระยะแรกไม่มีอาการนะคะพ่อเดินมาอย่างนี้เนี่ยคุณหมอจะดู
2: เป็นได้
1: ค่ะเป็นได้เวลาที่ดูอย่างเงี้ยเราจะไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นการตรวจเบาหวานในระยะแรกโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยเราถึงแนะนำให้เป็นการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลเอาแต่ถ้าเบาหวานชนิดที่เป็นมานานมากๆแล้วหรือว่าเป็นเยอะมากๆแล้วเนี่ยค่ะผู้ป่วยอาจจะมีอาการที่สังเกตได้ง่ายเช่นปัสสาวะบ่อยนะคะหิวน้ำบ่อยๆน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็วนะคะตามองไม่เห็นนะคะหรือมองไม่ชัดเจนอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเรามีอาการเบาหวานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะต้องคิดไว้นิดนึงว่าถ้ามีอาการเหล่านี้แสดงว่าเบาหวานเป็นเยอะแล้วแล้วก็ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วด้วยค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นต้องเช็คเลือดอย่าง
1: ใช่ค่ะก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำในคนที่มีประวัติเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะต้องเจาะเลือดตรวจบ่อยหน่อยแต่ถ้าไม่มีประวัติเสี่ยงเลยเนี่ยก็ปีละครั้งนึงค่ะ
2: น่ากลัวมากครับ
0: เวลาเนี่ยผมตรวจสุขภาพปีละ2ครั้ง
1: ดีมากค่ะ
2: คุณหมอครับก็รบกวนสรุปสุขภาพของพ่อรอง
1: ค่ะต้องบอกว่าพญาไร้วัยทองของเราในวันนี้ค่ะมีสุขภาพโดยรวมอยู่ในขั้นดีเลยทีเดียวค่ะ
2: ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขออนุญาตนะครับมอบประกาศนียบัตรได้อีก1ใบแล้ว
0: อ๋อทำขนมเก่ง
1: ครับขนมอกค่ะ
2: ค่ะครับครับขอให้พ่อรองอีกรอบหนึ่งด้วยนะคร
1: ับ
2: แล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณพ่อรองเขามุ่งคดีนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์เหงอรพิชยาไกรฤทธิ์นะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผม
2: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนพบกันใหม่กับรายการพยัก
1: ร้ายวัยทอง
2: สวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับเอ้ยมือมันไม่มีนี่ใช่ไหม
3: ต้องมีถือไว
4: ้น้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลบดไอ้นี่น้ำตาลทรายแดงจ้ะ
5: น้ำตาลเดียวเบาหวานผมก็จะขึ้นแล้วนี่2น้ำตาล
0: สองตาเลย
5: มาเหรอครับ
4: โอ้ยถ้าจริงใช้น้ำตาลนี้อย่างเดียวก็ได้คือน้ำตาลไม่ขัดขาวสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานได้
2: มีสูตรเหมือนกันพบกับพยักร้ายทองได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ลืมไอ้นี่วะ
1: ลืมพยักร้ายไวทองครับ
6: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10บทหมู่

0: ค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องรอซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: สำหรับนักลงทุนในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1.ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย Bอายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A

0: A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือน
1: เมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7.2 ล้านบาทซึ่งต่างกันถึง 5.5 ล้านบาทเลยนะครับ
0: เห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วล่ะก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทำไมขึ้นมาเอาไปทำอะไรเนี่ย
1: จะเอาไปกินข้าว
2: อะไร
3: คุณพ่อตลกอีกแล้วนะคะ
0: ไม่ตลกหรอกทำให้วุ่นวายกันทั้งบ้านของหายกันทั้งบ้าน
4: ที่ไหนเนี่ย
5: โอ้ลงมาเดี๋ยวตก
4: เล่นอะไรอ่ะ
6: งานวงงานวัดอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยแม่แม่ต้องมีสมาธิมากกว่านี้รู้ไหมไม่งั้นอาการของแม่มันจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อย
7: ๆแมวนะคุณใจเย็นๆนะ

是吧？

0: ใครเป็นแม่เธอฉันชื่อนิด
1: ภาพยนตร์สั้นที่ผมกำลังดูอยู่นี่นะครับเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับซึ่งถ้าไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมก็อาจจะคิดเหมือนกับที่หลายๆท่านคิดว่าคนคนนี้มีอาการป่วยทางจิตนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่ผิดไปจากคนปกติทำนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนใจดีนะครับก็เปลี่ยนเป็นคนที่ก้าวร้าวด่าทอคนอื่นซึ่งเป็นใครใครก็ต้องคิดว่าเขามีอาการทางจิตนะครับซึ่งความคิดนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าพวกเขาโดนของหรือโดนมนต์ดำหรือเปล่ากว่าที่พวกเขาจะเข้าใจพวกเขาก็อาจจะสูญเสียความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันไปแล้วเพราะความไม่เข้าใจตรงนี้นี่เองครับ

0: ก็แบบเราก็ไม่เข้าใจคืออยู่มาวันหนึ่งก็สวัสดีเราตอนเรากลับบ้านกลับจากทำงานเนี่ยเราก็รู้สึกขัดใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะประชดเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่เข้าใจทำไมต้องสวัสดีอ่ะสวัสดีเราเสร็จสวัสดีสามีเราด้วยไม่ได้สวัสดีลูกเขยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่ามันแปลกอ่ะแล้วเราก็คือแม่เขาไม่รู้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีเหมือนกับว่าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปโรงเรียนเงี้ยแต่เขาสวัสดีเราตอนออกจากบ้านตอนกลับมาบ้านเงี้ย
1: แม่จะชอบแบบนึกถึงแต่แบบเหมือนสมัยก่อนแม่เป็นอาจารย์อ่ะเนาะว่างๆแม่ก็จะนั่งแบบเอาเมจิกมานั่งเขียนเหมือนกับแบบเขาสอนนักเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะและบางทีก็จะเหมือนเรามาดูแม่ก็จะบอกว่าเอาไปดูซิสายหยุดไปดูซิว่าเอ๊ทำไมวันนี้ชบาไม่มาโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจะใช้ให้เราไปดูอะค่ะว่าเหมือนเราจะเป็นลูกศิษย์ท่านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยอะค่ะค่ะแม่เขาจะชอบเหมือนเป็นอาจารย์สอนนู่นสอนนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าตัวเองแบบคือยังเป็นอาจารย์อยู่อย่างเงี้ยยังสอนลูกศิษย์อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
2: อาจจะมีคนที่เสียไปแล้วมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่านี่แปลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเหมือนว่าไปเที่ยวเหรอมาชวนไปเที่ยวเหรออะไรอย่างเงี้ยจะไปที่นั่นที่นี่กันนะอะไรประมาณเนี้ย ก็มีเหมือนกันค่ะ
0: ตอนที่ไม่รู้เนี่ยรู้สึกหงุดหงิดมากนะรู้สึกหงุดหงิดมากเลยว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้คือหงุดหงิดอ่ะแต่ไม่ทราบสาเหตุนะคะก็เลยต้องไงฮะก็เลยคิดว่าคือพี่เนี่ยพี่เข้าใจแล้วนะว่าพี่เนี่ยปัญหาคือว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยมันก็เลยต้องแก้ด้วยการที่ว่าต้องยอมรับว่าเขาป่วยเขาไม่เหมือนเดิมไม่ใช่แม่เราที่เราเคยเห็นเราก็เลยเหมือนทำใจตัวเอง
1: ตอนแรกก็เห็นแม่แกตอนแรกเราก็เฉยๆนะแต่รู้สึกว่านับวันก็เอ๊ะทำไมแม่แบบเป็นอย่างเงี้ยบ่อยขึ้นเราก็เอ๊ะเป็นห่วงแม่เอ๊ะแม่เป็นอะไรแม่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชวนแฟนพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิไปปรึกษาซิว่าเอ๊ะทำไมแม่เรามีอาการเป็นอย่างงี้อ่ะค่ะ
2: คือพอดีคุณแม่เนี่ยนอกจากอัลไซเมอร์แล้วเป็นพาร์กินสันด้วยแล้วก็ขาหักเดินไม่ได้ด้วยมีหลายสภาพอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ไปคุยบางทีก็เอาที่อบรมจากที่เนี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ไปชวนเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยเล่นแบบว่าอะไรร้องเพลงจับมืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบว่าก็ถามอะไรนี่อะไรมือซ้ายอยู่ตรงไหนมือขวาอยู่ไหนเงี้ยค่ะก็พยายามเล่นให้สนุกอ่ะ
3: ก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสแล้วก็ทำใจยอม

0: รับได้ยากจริงๆนะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมพักสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้าคุณหมอตาจะพาคุณผู้ชมไปพบกับญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมรายหนึ่งครับที่เคยเข้าใจผิดแบบนี้มาก่อนแล้วก็แก้ปัญหาแบบผิดๆถูกๆครับกว่าที่จะรู้ว่าคนที่เขารักที่สุดนั้นเป็นอะไรก็ต้องมาเสียใจในสิ่งที่ได้เคยทำไปแล้วในภายหลังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณสัตวัฒน์นะคะซึ่งมีคุณแม่เป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะคุณสัตวเล่าเริ่มต้นได้ไหมคะว่าคุณแม่เริ่มมีอาการยังไงบ้างคะ
2: ครับก็จริงๆคุณแม่ เริ่มเป็นสมองเสื่อมตั้งแต่ปี2540ครับผมตอนนั้นก็ผมก็ยังเรียนหนังสืออยู
1: ่
2: แล้วก็คุณแม่จริงๆแล้วตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นโรคสมองเสื่อ
1: ม
2: ผมเองก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองเสื่อมเลยครับแค่มีความรู้สึกว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมยกตัวอย่างเช่นพอดีคุณแม่ทำงานด้วย คุณแม่อาจจะรับโทรศัพท์ลูกค้าแล้วก็คิดคำพูดไม่ออกว่าจะพูดโต้ตอบว่าอะไรครับแล้วก็วางหูลงไป
1: โดยที่ยังคุยไม่เสร็จ
2: ใช่ครับอาจจะยังไม่ทันพูดอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปจริงๆบางทีคนที่เขาโดนวางหูเนี่ยเขาก็ไม่ทราบว่าคุณแม่เป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดซึ่งจริงคุณแม่ไม่เคยเป็นพอเจ อช่วงที่มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีน้ำเสียงห้วนๆครับแล้วก็เริ่มใช้คำพูดที่ไม่เคยใช้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณพ่อก็พาคุณแม่ไปพบคุณหมอซึ่งเริ่มต้นเนี่ยไปหาคุณหมอทางด้านสูตินารีแพทย์ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อายุประมาณสัก40ปลายๆเกือบ50ครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นวัยทองทางด้านร่างกายทางด้านฟิสิกอลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือน่ากังวลคือคุณแม่ยังดูสุขภาพดีกระฉับกระเฉงดูแลตัวเองได้ครับผมเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าครับที่ดูเปลี่ยนไปก็ทานยาอยู่สักระยะหนึ่งครับผมแต่จริงๆแล้วก็ระหว่างที่ทานยาก็ดูเหมือนไม่มีอะไรดีขึ้นครับแล้วก็มีอาการที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะมาไม่ถูกทางคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าอย่างนี้ไปตรวจกับคุณหมออายุรกรรมประสาทโดยตรงดีกว่า
1: แล้วพอไปหาคุณหมอทางระบบประสาทละ
2: ค
1: ุณหมอว่ายังไงอะคะ
2: คุณหมอจริงๆแล้วก็ เบื้องต้นก็แนะนำว่าอาจจะเป็นตอนนั้นคุณหมอไม่ได้ใช้คำว่าเป็นสมองเสื่อมหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่าก็วินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางประสาททางตัวเนื้อสมองครับ
1: ค
2: ุณหมอท่านหนึ่งก็แนะนำว่าให้ทำคล้ายๆกับแกมมาไนท์ฮะซึ่งสำหรับผมกับคุณพ่อตอนนั้นก็ไม่มีไอเดียเลยว่ามันคืออะไรแล้วก็ฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผ่าตัดสมองทำให้พวกเราไม่สบายใจว่าแล้วเดี๋ยวไอท่อนที่จะเสียไปมันคือท่อนไหนท่อนที่ยังดีอยู่ไห
1: ม
2: แล้วที่ส่วนที่ได้กลับมามันจะคุ้มกับการที่คุณแม่จะต้องเจ็บจากการผ่าตัดหรือเปล่าเรื่องนึงที่คุณหมอแนะนำก็คือว่าลองไปพบคุณหมอทางด้านจิตเวชครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีอาการบางอย่างเนี่ยที่แยกไม่ออกระหว่างอาการทางสมองกับอาการทางประสาทเหมือนจิตเวชนะครับผมว่าช่วงเป็นเริ่มต้นมันมีอาการบางอย่างที่มันคล่อมๆกันอยู
1: ่ลองอธิบายได้ไหมคะลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าคืออาการยังไง
2: อาการยังไงใช่ไหมฮะอาจจะเริ่มแต่งตัวแปลกๆไปเริ่มแต่งหน้าแปลกๆไปซึ่งปกติคุณแม่ก็แต่งหน้ามาทำงานทุกวันแต่ว่าอาจจะเอ๊ะทำไมเขียนคิ้วเข้มขึ้นทาปากแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคนทั่วไปข้างนอกอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณแม่ถ้าไม่รู้จักคุณแม่มาก่อนก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคุณแม่แปลก
1: ค
2: ือไม่ได้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทแต่ว่าเราอ่ะรู้สึกเพราะเราคลุกคลีอยู่กับแม่ตั้งแต่เกิดเราก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นสไตล์คุณแม่อันนี้ไม่ใช่ให้คุณแม่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะไม่ใช่ทางจิตประสาทครับน่าจะเป็นเรื่องความผิดปกติของระบบสมองมากกว่าก็แนะนำว่าจะต้องไปพบอายุรกรรมแพทย์ทางด้านประสาททางด้านสมองครับผมตอนนั้นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมประสาทก็ไปเจอหลายท่านแต่ว่าไม่มีใครวินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
1: ์
2: คร
1: ับ
2: แต่ว่าก็บอกว่าใช่ต้นเหตุมาจากเรื่องของความเสื่อมของสมองแต่ว่าตอบไม่ได้เพราะว่าคุณแม่ตอนนั้นที่เริ่มเป็นเนี่ยประมาณ40อายุ47 48ซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับคนเป็นอัลไซเมอร์คุณหมอก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นอัลไซเมอร
1: ์
2: ครับ
1: ตอนนั้นคุณสัตวัฒน์อายุสักเท่าไหร่อะคะ
2: ผม18

0: 19ตอนนั้นครับผมครับเท่าที่จำได้ผมรู้สึกว่าก็รู้สึกหลายๆอารมณ์ปนกันไปครับคืออารมณ์ส่วนหนึ่งเลยที่มีคือต้องเสียใจว่าทำไมคุณแม่เป็นแบบนี้แล้วก็พยายามจะมีความรู้สึกว่าอยากจะค้นหาคำตอบให้เจอเร็วๆว่าคุณแม่เป็นอะไรจะได้รักษาให้คุณแม่หาย
1: ค
0: ือความรู้สึกแต่ละช่วงเวลาก็ถือว่าไม่เหมือนกันด้วยครับคือช่วงที่เรายังไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่หงุดหงิดเสียใจคือไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเสียใจว่าทำไมคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้เสียใจว่าทำไมต้องเกิดกับคุณแม่เราทำไมต้องเป็นกับครอบครัวเราอะไรอย่างนี้ครับมีความรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเวลาจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าคุณแม่มีพฤติกรรมที่สังคมอาจจะไม่เข้าใจครับอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแล้วไม่น่ามองอะไรอย่างนี้ครับก็เอ๊ะเราก็ไม่อยากให้คุณแม่อยู่ที่บ้านอยากจะพาคุณแม่ออกไปข้างนอกแต่พอพาออกไปเราก็อาจจะจิตใจยังไม่พร้อมจะทนกับสายตาของคนข้างนอกหรือแม้กระทั่งคำถามของเพื่อนญาติๆอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณแม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกว่ายังมันใหม่สำหรับเรายังทำใจไม่ค่อยได้ครับผมช่วงที่พอทราบแล้วว่าคุณแม่น่าจะเป็นโรคสมองเสื่อมซึ่งเราก็มีความรู้ความเข้าใจในโรคมากขึ้นว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นจุดใหญ่ในครอบครัวทั้งผมแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องชายว่าจริงๆเหรอคุณแม่จะเป็นโรคที่รักษาไม่หายจริงๆเหรอแล้วคุณแม่จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิมเหรอหรือหายได้ก็คือหยุดอาการในแค่นี
1: ้
0: แต่คุณแม่ก็จะไม่กลับมาเป็นคุณแม่คนเดิ
1: ม
0: ที่เรารู้จักครับซึ่งมันเป็นเรื่องทำใจยากครับตอนนี้จริงๆคุณแม่เป็นผู้ป่วยนอนเตียงแล้วคือไม่สามารถลุกเดินหรือช่วยอะไรได้คือความสามารถของคุณแม่เนี่ยก็ลดตามลำดับจากเคยพูดได้เป็นปกติก็เหลือแค่บางประโยคจากบางประโยคก็เหลือไม่กี่คำจากนั้นก็เหลือแค่เปล่งเสียงโดยไม่มีความหมายจนสุดท้ายก็พูดไม่ได
1: ้
0: ครับแล้วก็เรื่องเดินก็ค่อยๆจากเดินได้ปกติเป็นก็ต้องคอยประคองเดินจนไม่เดินจนนั่งแล้วก็นอนในที่สุดตอนนี้ก็เป็นผู้ป่วยนอนเตียงคุณหมอก็แนะนำว่าคุณแม่ควรจะเจาะสายยางหน้าท้องครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของอาการของโรคเนี่ยคือคุณแม่ก็ปฏิเสธการทานอาหารหรือว่าปฏิเสธการทานยาแล้วก็หรือบางช่วงก็ทานเยอะเกินคือทานแล้วบอกยังไม่ทาน
1: อ
0: ิ่มแล้วยังไม่อิ่มอยากจะกินอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยการเจาะสายหน้าท้องก็ทำให้คุณแม่ได้สารอาหารกับได้ยาที่เต็มที
1: ่
0: ครับ
1: คุณสัตวแพทย์มีอะไรจะฝากให้ท่านผู้ชมที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือญาติเพื่อจะได้ไปปฏิบัติตัวหรือว่าจะได้มีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะ
0: ครับผมว่าเรื่องแรกที่สำคัญคือตอนนี้ต้องถ้าใครที่ไม่มั่นใจว่าอาการผิดปกติของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับใช่สมองเสื่อมใช่อัลไซเมอร์หรือเปล่าผมอยากให้อย่ารอช้าคืออย่าลังเลอย่าปล่อยเวลาเพราะว่าตามความเข้าใจของผมเนี่ยของพวกนี้มันถูกทำลายไปแล้วมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะดีเทคให้เจอว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นทางด้านจิตประสาทหรือว่าซึมเศร้าหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เพื่อจะได้ทำการรักษาให้ถูกทางได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากหลังจากที่รู้แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ผมคิดว่าความรักความเข้าใจในครอบครัวเนี่ยสำคัญมากคือความเสียใจมีผมว่าทุกคนมีหมดแล้วก็คงต้องอาศัยให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับผมโรคนี้ก็เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคหนึ่งที่ทำใจได้ลำบากครับถึงแม้จะไม่ได้นับถอยหลังเหมือนโรคร้ายแรงโรคอื่นแต่ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็หลายๆคนพูดเหมือนตายทั้งเป็นครับเพราะว่าเขาอยู่ในร่างที่เขาอาจจะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้การความรักความเข้าใจพอสมควรเราอาจจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเราที่ไม่ใช่คนที่เรารู้จักมาก่อนเขาเปลี่ยนไปทางด้านพฤติกรรมแสดงออกแต่ว่าผมว่าสิ่งเดียวเลยที่จะทำให้เรายืนหยัดช่วยดูแลเขาต่อไปได้คือความรักความเข้าใจครับผมครับ
1: ทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณสัตวรรษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมนะคะรวมทั้งให้กำลังใจผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมอีกหลายๆท่านนะ

0: ให้มีกำลังใจในการที่จะดูแลแล้วก็ก้าวข้ามความยากลำบากในชีวิตณจุดนั้นได้นะคะขอพระคุณคุณสัตวัตรมากค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอตานะครับที่นำข้อมูลดีๆมาให้กับเรานะครับแต่ว่าเพื่อความกระจ่างชัดมากขึ้นไปอีกนะครับเราจะไปให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่าความแตกต่างของอาการโรคจิตโรคประสาทและก็ภาวะสมองเสื่อมนั้นแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
2: โรคจิตเภทเนี่ยหรือว่าที่คนทั่วไปเข้าใจแล้วก็เรียกกันว่าโรคจิตหรือโรคประสาทเนี่ยนะคะสาเหตุเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะเราก็เชื่อว่ามันมีทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมปัจจัยทางด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคมหลายๆอย่างรวมทั้งการเลี้ยงดูด้วยนะคะแต่ทีนี้ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมก็คงเป็นอะไรที่เด่นคือคนไข้ก็มักจะมีประวัติว่ามีญาติหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาการที่คล้ายๆกันนะคะอาการที่ว่านี่คืออะไรอาการที่ว่าก็คืออาการเด่นๆมักจะเป็นเรื่องของความหลงผิดความหลงผิดที่เกิดขึ้นมักจะเป็นลักษณะเหมือนหวาดระแวงกลัวว่าจะมีคนมาทำร้ายหลายๆครั้งเนี่ยอาการหลงผิดของคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นราวฟังดูคล้ายๆกับมีสมาคมหรือองค์กรอะไรบางอย่างที่มาติดตามคนไข้แล้วก็จะสามารถเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องราวเป็นสีสันมากนะคะในขณะเดียวกันคนไข้ก็มักจะมีปัญหาเรื่องของหูแว่วซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับในผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่อาการหูแว่วจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องของภาพหลอนประสาทหลอนอย่างอื่นมากกว่านะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยโรคจิตเภทยังมีอาการอื่นๆได้อย่างเช่นไม่ดูแลตัวเองไม่อาบน้ำอาบท่าคนไข้เนี่ยมักจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองแบบที่ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นคือบางทียังสามารถที่จะออกไปช้อปปิ้งอะไรได้ตามปกติแต่ฉันไม่อยากจะอาบน้ำหรือว่าไม่ทานข้าวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะมีปัญหาทางด้านไหนได้นะคะโดยที่มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับขั้นเหมือนกับที่คนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่การสูญเสียความสามารถจะค่อนข้างทำในเรื่องที่ยากๆไม่ได้แล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับขั้นจนกระทั่งคนไข้เริ่มเป็นในระยะกลางๆถึงปลายๆแล้วคนไข้ถึงจะเสียความสามารถในการดูแลตัวเองในเชิงของการป้อนข้าวป้อนอาหารป้อนน้ำหรือว่าเข้าห้องน้ำห้องท่านะคะโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้มักจะมีอาการมาตั้งแต่อายุสัก20 30จะไม่เจอคนไข้ที่เริ่มมีอาการตอนอายุ40 50ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นทีนี้นอกจากโรคสมองเสื่อมที่เป็นลักษณะแบบโรคอัลไซเมอร์ที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปแล้วนะคะจริงๆมีโรคสมองเสื่อมอีกหลายแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นการเสื่อมหรือการฝ่อของสมองส่วนหน้าหรือเป็นโรคที่เรารู้จักกันว่าในชื่อของโรค Lewy Bodies หรือเป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในกลุ่มทั้ง3กลุ่มที่กล่าวมาเนี้ยค่ะบางทีคนไข้อาจจะมาด้วยปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนำมาก่อนหรือเป็นอาการทางอารมณ์นำมาก่อนคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็จะขาดความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นไม่สามารถจะเข้าใจบรรทัดฐานของสังคมโดยทั่วไปไม่สามารถจะควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้อย่างที่ตัวเองเคยเป็นเหมือนอย่างในกรณีของคุณแม่คุณสัตวัตรที่อาจจะมีพฤติกรรมเหมือนไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันถุยน้ำลายใส่หน้าคนอื่นหรือด่าทอคนอื่นด้วยคำพูดที่รุนแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมก็มีแนวโน้มที่จะจำไม่ได้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วก็คิดไปว่าจะไปจำคือเขาเป็นปัญหาเรื่องของความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจว่าตัวเองอายุน้อยกว่าที่ตัวเองเป็นจริงแต่ละคนเนี่ยจะไปคิดว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่แน่ชัดไม่แน่ดอนบางคนอาจจะคิดตัวเองอายุ20 30 40มีได้ทุกรูปแบบนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคนไข้เวลามองกระจกหรือมองเห็นภาพคนที่เป็นคนสูงอายุอยู่ตรงหน้าเนี่ยการมองเห็นเขาอาจจะค่อนข้างปกติแต่การรับรู้เขาไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าอันนั้นคือตัวเขาเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการใช้สมองในการคิดคำอธิบายซึ่งจะนำมาสู่การหลงผิดที่เหมือนกับเขาก็จะเริ่มหลงผิดว่าเอ๊ะคนนี้มันเป็นอีกคนนึงนะมาคุยกับเขานะแล้วจะอธิบายยังไงล่ะถ้าเขาอายุน้อยคนนั้นก็อาจจะเป็นคนสูงอายุที่มาอยู่มาพูดคุยกับเขานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาพฤติกรรมและจิตใจที่เกิดขึ้นได้ในคนไข้โรคสมองเสื่อมไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนนะคะ ญาติเองก็คงจะต้องมีความเข้าใจกับอาการตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าจริงๆมีวิธีการรักษาสองแบบแบบแรกก็คือแบบที่ใช้ยาแต่แบบที่ใช้ยาเนี่ยเนื่องจากยาทั้งหลายทางจิตเวชเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงสูงเพราะฉะนั้นเราจะใช้ในกรณีที่จำเป็นจริงๆยกตัวอย่างเช่นการหลงผิดของคนไข้เนี่ยอาจจะมีผลทำให้คนไข้มีอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยนะคะถ้าในกรณีนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ยาหรือให้ยาทางจิตเวชช่วยแต่แบบที่สองก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยานะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่คนไข้เวลาไปมองกระจกแล้วจะรู้สึกแล้วก็จะพูดคุยมีพฤติกรรมอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยจริงๆญาติสามารถที่จะเอากระจกออกให้น้อยที่สุดให้มีกระจกในบ้านน้อยที่สุดนะคะหรือว่าถ้าสมมติมันจำเป็นจะต้องมีสามารถเอาผ้ามาคลุมเอาไว้ไม่ให้คนไข้ไปคุยกับกระจกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ญาติจำเป็นจะต้องทราบเลยก็คือว่าการโต้เถียงกับคนไข้บอกว่าคนนั้นไม่มีจริงคนที่เห็นน่ะเป็นตัวของคุณยายเองนะไม่มีประโยชน์กับคนไข้เลยค่ะนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังจะก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็เกิดปัญหาทางอารมณ์ที่ตามมากับคนไข้ได้ซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของการดูแลทางด้านพฤติกรรมของคนไข้ค่ะ
1: ต้องขอขอบคุณภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นนะครับที่ทำให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างโรคประสาทและภาวะสมองเสื่อมนะครับในตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไหนนะครับที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมเพื่อที่เราจะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่อาจจะทำร้ายสมองของเราเองครับ
3: อาจจะมีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัว

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะ

0: เป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: ใหญ่พาซ่า
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชียร
4: ์อาการตึงเครียดไงค่ะต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะก๊อฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมจะบอกให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ
8: ่
1: หรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวย
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทงแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผม
8: ค่ะ
1: แต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
9: คุณก๊อฟคุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช
9: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
1: ไม่ใช
9: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
1: ไม่ใช
10: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
1: ฮะเบาหวาน
10: เล่นมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นท่าน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหลือตวกอีก
1: เหลือแตก
11: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
12: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
13: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
12: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
11: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
14: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
15: ตาลายมั้งคะ
11: บางคนก็บวมบางคนก็ผอมถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
12: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
16: เฮ้ยวันเดินที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใคร
1: อ้าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
9: ชอบดีมาก
1: คุณหมอชอบมันต้องจำคุณหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
9: เอาเส้นหมี่ละกัน
1: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหมอ้
9: าวโอเค
16: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
1: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
16: เส้นเลี้ยด
1: อะไรนะ
16: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้ากับเส้นใหญ่
1: เส
16: ้
1: นเล
16: ็
1: กเส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
9: โอ้โห
1: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรถูกบอกว่าถูก
16: ขนลุกเลยฮะ
1: นี่ไง
9: โอ้
1: ลดแอร์หน่อย
9: ลดแอร์หนาว
16: ท้อง 100% ให้ 90%
1: เนี่ยขอบคุณแม่ครับผม
16: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
1: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
9: เส้นหมี
16: ่เล็กน้ำ
1: เอา าแล้วฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
16: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
1: ั่
16: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
9: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้ก็คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่ค้างแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
1: คุณหมอฮะเอางี้ดีกว่าผมขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
9: ควรมาก็คือเนี่ยชี
1: บอย
9: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆ
1: 3ละ
9: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้หญิงใช่
1: อ
9: ๋
1: อเหรอ
9: ใช่
1: ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
9: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพราดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
16: นั่นไงมีมังกรหอยเองอะ
9: เซอร์ไพรส์
16: เดี๋ยวจะถึงปากอยู่แล้วไหม
1: เกียบ
9: มันคอหอยโทษที
1: นี่พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
9: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
1: อุ้ยเอาเลยงั้นกิน
9: ดีไหมทำไมนะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
1: จะกินข้าวกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
9: ใช่
1: พี่แอนนาให้เกียรติผมให้เกียรติ
16: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
9: ที่จ่อนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
16: เอาแล้วมันจะมีเลือดได้ยังไง
9: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
1: นี่สูงไหมครับ
9: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
1: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร
9: ่ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70ถึง99
1: อันนี้คือปลอดภัยสุด
9: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงประมาณ
16: จ่อเลยไม่เจ็บแต่ปวด
9: นี่คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึง100
16: อยากได้เลขสูงๆก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
1: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
9: ใช่ค่ะเมื่อประมาณ
16: ว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรไม่เอาแล้วนะยังไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกางนี่คุยซะเส้นอึกเลย
1: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
9: คุณอนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุดไม่เหมาะ
16: เกลือด้วยน้ำตาล
1: น้ำตาล
9: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
16: ผงละไม้ที่กินได้สักอย่างเลยนะ
9: เฮ้ยไม่จริง
16: นี่
9: ไ
16: งชุบคู่กับบ้าหลังแล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยกินได้นิดๆหน่อยๆ
1: แล้วมีผลไม้อื่นไหมคุณหมอ
16: ไม่ได้เลยน้องนั่งกินอะไรก็ไม่ได
9: ้จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
1: เป็นชดเชย
9: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนแปลว่ากินไม่ได้นะคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะส
1: ม
9: โดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวันหนึ่งส่วนเนี่ยสมมติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วนห้าส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปละ2ลูกกล้วยอีก1ลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่2ส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเนี้ยที่มีเส้นประมาณ2ทัพพีเนี่ยได้2ส่วนแต่ห้ามกินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะ
3: ห้ามสั่งเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อมื้อ
6: มันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่ให้อาการ
3: ให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
6: แค่นั้นเอง
3: ใช่ค่ะ
6: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี่โอ้โหอันนี้ไป
3: เดี๋ยว
14: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
6: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
16: แล้วเด
6: ี๋
16: ยวนี้
14: เด
16: ี๋
14: ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ
16: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
3: หายได
0: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่ามาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
17: หรือใช้เฮียดี
0: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
6: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
16: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
3: คลาสสิกคลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
6: ่ใช่เลย
3: เนาะ
16: มาต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
6: ที่วัดอ่ะเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี
16: ้
6: อ
16: ัน
6: นี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
3: า
6: ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่อะไรน
3: ี่เฮ้ยของเล่น
16: โอ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
3: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนอะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
16: ู่เขาเปลี่ยนมาล้างในยางอะไร
6: เริ่มยังไง
3: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
16: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ดคันนี้เราดูแลตัวเองมากไงเราดูตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกไอ้ยาเบาหวานครึ่งอีกแล้ว
3: อ
16: ันนี้ต้องมือละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160 70หมอบอกอย่างนั้นต้องมือละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
6: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมมั้ย
3: หมายถึงตัวยาม
6: ีผลกับไตมั้ย
3: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
6: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหอันนี้ไปยื
3: ม
16: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว

0: อย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
1: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียใช้เนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
2: นั่น
0: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
1: ปิยะ
0: ข้าวปิยะ
1: ข้าวกล้องสรวิทย
0: ์ข้าวสรว
1: ิทย์ไปเล่นตรงนู้นเลย
0: ตรงนู้นเขาเพิ่งไล่มาเนี่ย
1: ข้าวเหนียวลืมผัวอย่าให้เมียกินนะ
3: ห้ามซื้อกลับบ้าน
0: อันนี้มันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
1: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
0: ไอ้นี่คล้ายๆหมวกสับล้อเลยนะ
1: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะ
3: จ้า
1: พร้อมไหมจ๊ะหนู
3: มาพร้อม
1: ไปจ้าไปรับแขก
0: ทะเลาะมากเลยเนี่ย
1: ทำไม
0: เดี๋ยวมันอยู่ตรงนี
4: ้นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นายเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
1: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
0: ชื่อเต็มๆก็ชื่อเจง
1: เจงคิดไม่เอาเสียอย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปลบเนี่ย
5: แล้ว
1: พี่เจงนี่
5: เรื่องขนม
1: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
0: ที่มามาจากตรงนู้น
1: ไม่ใช่ส
0: ิเวลาจะไปเขาจะ
1: จุดเริ่มต้นของขนม
5: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
1: ครับ
5: คุณปัญญาไทยก็ใช้ในลูกตาลมาทำขนม
1: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดสักที
5: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
1: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
5: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะ
1: ใ
5: ส่ในลูกตาลไปใน
0: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูก
1: เป๊ะใส่ลงไปในแป้ง
5: นั้นวัดได้เลยค่ะ
0: นวดได้เลย
5: ไม่ใช่ค่ะ
1: นวดแป้ง
3: นวดผิดตำแหน่ง
1: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเนาะ
5: กันค่ะ
1: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
5: น้ำตาล
0: เอาใส่เยอะเลย
3: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
0: โอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทาน
5: อ
1: ะหวานน้อยลงหน่อยได้ไหม
5: หวานน้อยได
0: ้ได
1: ้งั้นแค่นี้พอไหม
5: พอค่ะ
1: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
5: ขีดค่ะ
1: 2ขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
0: ถ้าต่อไป
3: เอาเค็มปลาแรม
0: กะทิ
5: ค่ะ
0: กะทิสด
1: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้
5: ก็จะเป็นอย่างนี้
1: มาปั้นเป็นเส้น
5: ให้ม
1: ัน
5: สวยนะ
1: โอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
5: ไปต้มค่ะ
1: ไปต้ม
5: เป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
1: โอเค
0: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
1: ครับผม
5: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
0: ันจะลอย
1: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
5: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
1: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
0: แล้วเดี๋ยวนี้
5: เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วค่ะ
0: เฮ้ยเบาหวานมาหางได
1: ้เฮ้ย
5: ได้
1: ได้
3: แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
5: งดแป้งงดของหวาน
3: ค่ะ
5: แล้วก็ออกกำลังกาย
1: อุ้ยเหรอ
3: สุดยอดตัวยา
1: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราแล้ว
5: 3เดือนแรกก็เห็นผลแล้ว
1: เฮ้ยโอเคนะ
3: ก็คือหยุดยาได้เลย
5: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
3: น้ำตาลตาม
1: อุ้ยดีจังเลยสามเดือนเองอ่ะ
0: สามเดือน
1: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
5: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
1: ้
5: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
1: ครับ
5: ความดัน
3: มา
1: คือโรค
3: เรียกได้ว่ามากันเป็นชุด
1: แพ็คเป็นแพ็ค
3: เป็นแพ็ค
5: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
3: ใช่อันนี้เรื่องจริง
5: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอด
0: ใช่ใช่
3: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอ
5: เ
3: อ๊ต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
1: ถามนี้ดีกว่าพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหมฮะ
0: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เบาหวานมาขึ้นมาสองร้อยอยู่แล้ว
3: อะไรเมื่อกี้ยัง1 2 3 123อยู่เลย
1: อ้าวคุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: นุ่มเหนียวหอมตาล
4: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ล

0: เขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
2: ้มาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหย
1: ุดขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ
3: ขอบคุณพี่เจง
1: ขอบคุณครับ
4: จริงได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกินสาม
1: ก็คุณหมอบอกไม่ดิ
4: ไม่เกินสาม
3: อ๋อใช่
1: ครับ
3: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือด
4: ออกกันตอนนี้ออกกันป่ะกินที่สามเนี่ยออกกันได้ต้องไม่ต้องก่อน
5: เอาไปค่อยค่อยฮะ
4: โอ้โห
5: เกือบมิดตัว
6: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าย
0: ังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
4: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
1: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
7: ครับ
1: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: ชื่อเต็มๆคือชวบชวบ
1: ชวบคุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวกับขาเขอไหมโรคเบาหวานเนี
3: ่
1: ย
3: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลยนะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานกล
1: ั
3: วจะกลัวจะมีแผลที่เท้า
4: ขาขาแล้ว
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
1: ื่
3: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
4: กลัวโดนหอย
3: บาดขึ้
4: นมา
3: เร
4: ื่
3: องใหญ่
4: เรื่องใหญ่
1: เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
3: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็ว
1: พร้อมเลยไหมครับ
4: พร้อมเลย
1: พร้อมไปเลย
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: อะไร
8: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
1: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังมาอีกเหรอ
8: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
4: เฮ้ยหลักการง่ายๆ
8: ใช่ค
4: ่
8: ะ
4: แล้วเราจะรู้เดี๋ยวเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
1: โอ้โหเดี๋ยว
4: หลังไม่รอ
1: ใจเย็น
4: โอ้โห
1: ไปพวกเรา
3: ป้า
1: เอาไปค่อยฮะโอ้โหเกือบมิดตัว
3: ระวังจมน้ำ
1: ตายแล้วโอ้โห
4: ทำเลยเราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้ไม่ต้องเดินทาง
3: ก้นมันอยู่ที่ไหน
1: โอ้โห
3: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
4: ้เฮ้ยเฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือ
5: เอาละ
4: ว่าได้แค่นี้แหละ
1: มันลึกไงมันลึก
4: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
1: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
8: ใช่ค่ะ
1: ทำยังไงนะ
8: หยิบออกมาหนึ่ง
1: หยิบตรงปลาย
8: ใช่ค่ะ
1: แล้วปักลงไปประมาณ1ช่อนิ้วโป้ง
8: ใช่ค
1: ่
8: ะ
1: หนึ่งสองสาม
4: ชัวร
1: ์ปักเลยครับนี่นะฮะ
8: แล้วก็ถอยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
1: นี่เขาบอกแค่1ช่อนิ้วโป้ง
4: อันนี้จังหวะ
8: ลึกไปแล้วค่ะไม่เติมเติมนะคะ
0: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
1: ้ผมเมื่อยขามากคุณหมอเมื่อกี้ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
3: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท
1: ้
3: าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได
1: ้
3: เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
1: ก็ควรจะบริหารเท้า
3: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี
1: ้เอ้ยคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดหมาจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
3: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
1: ต้องทำยังไงฮะคุณหมออ ่
3: าค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
1: ยกขึ้นมาก
3: ระดกไปเท้าขึ้น
1: กระดกขึ้น
3: กระดกลง
1: กระดกลง
3: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย

0: สรุปแล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปนี่แหละคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเหลือหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
0: หมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมดแต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
1: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
0: ่
1: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง มันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้ง2 อย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
0: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
1: ทำจากข้าวลืมผัวมาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
2: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่หนึ่งจอก
0: ขอเชิญเด็ดที่เออหอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
0: ใช่ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครจะเป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
3: อัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่
1: น
0: าก
1: ็
0: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
3: ดีมาก
0: นะชนให้กับพี่นาขอให้หายจากโรคเบาหวานแล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
3: โรคส่วนตัว
0: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: ออกมาจากสังคมที่เหมือนแออัด
1: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
0: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
3: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหม
0: อผมไม่ได้ถามว่าใครมีสาระกว่ากัน
3: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระลองมา
0: พ
3: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรแต่ว่าวันนี้ได้อะไ
0: ร
3: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
0: ้
3: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
0: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อนาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
3: ครับ
0: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่นก็ไม่เครียดพี่อนาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
3: ชิวๆอย
0: ู่สามารถจะดูแลกันได
1: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
0: ้
1: วันนี้คุณอนาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
0: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านหรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
3: ข้าวลืมผัวค่ะ
0: เออดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
3: ขายไปของมาเอาไปเก็บที่เดิม
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: มีพลังดังสุดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ใหญ่พาส
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่พาซ่าซ่านะครับพบกับผมเป็นประจำนะฮะกอล์ฟเบญจพลนะครับและแน่นอนนะครับนี่คือรายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยฉันยังไม่สูงวัยเลยดูได้ไหมดูได้สิฮะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวและได้ความรู้เรื่องสุขภาพ
2: คือคนแก่แล้วเนี่ยเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดี70แล้วจะรู
1: ้อุ๊ยอีกนานเลย
2: เว้ยถือไม่นานแล้ว
1: และโรคที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นปัญหาของการได้ยินนั่นเองครับ
3: อ๋ออากินมาแล้ว
1: นั่นไงว่าแล้วเชียร
4: ์อาการตึงเครียดไงต้องแนะนำให้พักผ่อนเยอะ
5: ๆสวยมากเปลวไฟสวยมากเลย
6: แม่ไม่ห่วงอะไรผมเลยเหรอเนี่ย
7: งูสวัดก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส
1: อย่างเนี่ยอย่างแม่เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ก็ได้แต่แม่ไม่รู้ตัว
0: ในแต่ละสัปดาห์เราจะพาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ไปเที่ยวตามที่ต่างๆนำทีมซ่าโดยพิธีกรมากเสียงหัวเราะกอล์ฟเบญจพลและคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันครับ
1: เหมือนเช่นสัปดาห์นี้นะฮะก็มานะฮะเป็นหมอสุดสวย
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมก็แบบโบให้ยิ่งใหญ่เลยคุณหมอไม่เอายิ่งใหญ่เหรอ
8: ใจเย็นๆใจเย็น
1: สวยอ่ะเป็นหมอทำไมต้องสวยอ่ะ
8: คนไข้จะได้สบายหูสบายตานะคะ
1: วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่สุพรรณบุรีนั่นเองนะครับอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยนะฮะคนแถวนี้เขาเรียกกันง่ายๆติดปากว่านาเฮียชัยถ้าเกิดบอกนาเฮียชัยปุ๊บรู้จักหมดเลยที่นี่โอ้โหมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะฮะมีหลักๆเลยก็คือเขาจะเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว
8: ว้าว
1: นะครับแล้วก็มีวิถีชีวิตของชาวนาวิถีชีวิตชาวบ้านมีเรื่องของสมัยก่อนที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆก็มีที่นี่เหมือนกัน
8: ใครชอบแอนทงแอนทีคมาที่นี่เลย
1: ต้องมานะครับเอาวันนี้นะฮะเราจะไม่ไปเที่ยวกัน2คนนะครับทุกสัปดาห์จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาซ่ากับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดา

0: ผมแต่ว่าจะเป็นแนวสายหวาน
1: คุณก๊อฟคุณก๊อฟรุ่นใหญ่ที่ว่าเนี่ยปากหวานใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช
1: ่เอ๊หรือว่าเป็นตาหวาน
0: ไม่ใช
1: ่งั้นอันนี้แน่นอนเลยหน้าหวาน
0: ไม่ใช
2: ่โอ้ยถามอยู่นั่งแหละเบาหวาน
0: เบาหวาน
2: เล่งมุกกันอยู่นั่งน่ะจะมาตาหวานปากหวานอะไรล่ะเล่นท่าน้ำตาลขึ้นแล้วเนี่ยน้ำตาลขึ้นไม่ว่าเหงื่อตวกอีก
0: เหงื่อแตก
3: โรคเบาหวานน่าจะคนที่กินหวานเยอะหรือเปล่าคะ
4: ก็เคยได้ยินมาบ้างครับ
5: หนูไม่รู้จักโรคเบาหวานค่ะ
4: น่าจะมาจากอาหารการกินครับ
6: เกิดจากกินน้ำตาลมากเกินไปค่ะ
7: น่าจะเป็นพันธุกรรมมั้งคะ
8: ตาลายมั้งคะ
9: บางคนก็บวมบางคนก็ผอม
10: ถ้าเราไม่กินเยอะมันก็น่าจะไม่เป็นหรือเปล่า
4: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้ง
11: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่ตอบกันมานั้นจะถูกต้องไหมรายการของเราวันนี้มีคำตอบครับแต่ว่าตอนนี้เสี่ยก๊อฟพามาเที่ยวทั้งทีต้องขอเป็นเจ้ามือจัดชุดใหญ่กันสักหน่อย
12: เฮ้ยวันเดินที่กินมึงไม่เคยเลี้ยงใครอ้
0: าวนี่ไงรายการนี้ผมต้องใจถึงไง
13: ต้องดีมาก
0: คุณหมอชอบมันต้องจำคุณหมอชอบทานเส้นอะไรครับ
1: เอาเส้นหมี่ละกัน
0: เส้นหมี่ผมทายนิสัยก่อนเลยไหม
1: อ๋อโอเค
0: อ่า
12: เฮ้ยทายได้ด้วยเหรอ
0: ผมมีความรู้ทายนิสัยก่อนเลยเพี้ยนนา
12: เส้นเลี้ยด
0: อะไรนะ
12: เส้นเลี้ยดซึ่งตรงกับข้างกับเส้นใหญ่
0: เส
12: ้
0: นเล
12: ็
0: กเส้นเล็กเส้นเล็กเป็นคนอารมณ์ขันชอบอยู่กับเพื่อนฝูง
1: โอ้โห
0: เป็นคนไม่ซีเรียสแต่เจ้าชู้พอสมควรถูกบอกว่าถูก
12: ขนลุกเลย
0: นี่นะ
1: โอ้
0: ลดแอร์หน่อย
1: ลดแอร์
12: หนาวปวดท้อง100%ให้90%
0: เนี่ยขอบคุณมากครับผม
12: แล้วเรือชอบกินเส้นอะไร
0: เส้นใหญ่รับออเดอร์ครับ
1: เส้นหมี
12: ่เล็กน้ำ
0: เอาละฮะระหว่างรออาหารถามถึงเกี่ยวกับเบาหวานนิดนึงจะได้เป็นประโยชน์พี่แอนนาคือเวลามันเป็นเยอะๆพี่แอนนามันจะเป็นยังไง
12: ก่อนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายฉี่น้ำกินน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยน
0: ั่
12: นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน
1: จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมเป็นมาตั้งแต่เด็กเป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้ก็คือมีน้ำตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่2นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วนแต่ว่าอินซูลินเนี่ยไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ใช้น้ำตาลไม่ได้เหมือนกัน
0: คุณหมอฮะเอางี้ดีกว่าผมขออาการแบบว่าหลักๆว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นอาการเหล่านี้สัก 3-5 ข้อเนี่ยคือคุณเป็นละ
1: ควรมาก็คือเนี่ยชี
0: บอย
1: หิวน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจุแล้วอ้วนขึ้นเรื่อย
0: ๆ3ละ
1: ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกขาวคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ย
12: ผู้หญิง
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช
0: ่ตกขาวก็เกี่ยวกับเบาหวานเหรอเนี่ย
1: เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเชื้อราขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดเราสูงถ้าน้ำตาลเยอะมากๆเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วมากเลยนะคะถ้าน้ำตาล300 400เนี่ยคนไข้จะผอมแบบน้ำหนักลดพรวดพราดเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนอย่าเพิ่งกินมีเซอร์ไพรส์
12: นั่งไงมีมังกรหอยเองอ่ะ
1: เซอร์ไพรส์
12: เดี๋ยวจะถึงปากอยู่แล้วมั้ย
0: เกียบ
1: มันคอหอยโทษทีนี
0: ่พวกเครื่องปรุงจากต่างประเทศอะไร
1: ไม่ใช่ค่ะจ่อเลือดดูน้ำตาลในเลือดก่อน
0: โอ้ยเอาเลยงั้นกิน
1: ดีไหมทำไมล่ะคะกลัวน้ำตาลขึ้นเหรอ
0: จะกินห้องกินข้าวมากับหมอต้องเจาะเลือด
1: ใช่
0: พี่อนาคตให้เกียรติผมให้เกียรติ
12: ผมไม่ชอบเข็มเลยอะ
1: ที่จ่อนี้จะไม่มีการเห็นเข็ม
12: เอาแล้วมันจะมีเรื่องได้ยังไง
1: เดี๋ยวเข็มมันออกมาร้อยยี่สิบสาม
0: นี่สูงไหมครับ
1: ในคนเบาหวานถือว่าไม่สูงค่ะ
0: โอ้ถ้าปกติแล้วในร่างกายคนเราน้ำตาลต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
1: ก็คืออยู่ที่ว่ากินอาหาร

0: ารอยู่นานแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลตอนอดอาหารเนี่ยก็จะไม่เกิน100อยู่ในช่วง70ถึง99
1: อันนี้คือปลอดภัยสุด
0: นี่คือคนปกติแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลจะสูงกว่านั้น
2: เจาะเลยไม่เจ็บแต่ปวด
0: ให้คนไม่เป็นเบาหวานเขาจะไม่ถึงไม่ถึงร้อย
2: อยากได้เลขสูงๆก็ต้องเป็นเบาหวานเหมือนวะ
1: คนเราจะไปเอาชนะด้วยเรื่องอย่างนี้ทำไมงั้นแสดงว่าเดี๋ยวพอเราทานอาหารเสร็จนะครับคุณหมอคือตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปหรอ
0: ใช่ค่ะเ
2: มื่อประมาณว่ากินเสร็จแล้วต้องจ่อยอะไรของไม่เอาแล้วนะเป็นไงบอกให้กินแล้วค่อยๆกลางนี่คุยซะเส้นอึกเลย
1: โอ้ยพูดมันชัดๆสิคุย
0: คุณอันนาเป็นคนกินรสจัดนะเนี่ยโอ้ยหยุด
2: ๆหยุด
0: ไม่เหมาะไม่เหมาะ
2: เกลือหรือน้ำตาล
1: น้ำตาล
0: จะไม่ว่าจะเกลือหรือน้ำตาลก็ไม่เหมาะทั้งสิ้นควรจะกินประมาณเท่านี้ดีกว่า
2: ผลไม้ที่กินได้สักอย่างเลยนะ
0: เฮ้ยไม่จริงไม่จริง
1: นี่ไง
2: ชมพู่กับฝรั่งแล้วก็เก็บมากไว้ได้ด้วยกินได้นิดๆหน่อย
1: ๆแล้วมีผลไม้อื่นไหมครับคุณหมอ
2: ไม่ได้เลยน้องนั่งกินอะไรก็ไม่ได้
0: จริงๆคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าเขาสามารถจัดการกับน้ำตาลได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ้าเขากินอันนี้เขาจะต้องงดอีกอย่างหนึ่ง
1: เป็นชดเชย
0: เป็นการชดเชยแล้วเรียกว่าสารอาหารแลกเปลี่ยนคือจริงๆผลไม้เนี่ยทานได้แต่เราต้องดูสัดส่วนให้เหมาะส
1: ม
0: โดยทั่วไปเราจะนับปริมาณแป้งเราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยให้ได้ประมาณในผู้ชายเนี่ยค่ะ15ส่วนต่อวันแต่ในผู้หญิงอาจจะประมาณ12ส่วนต่อวันหนึ่งส่วนเนี่ยสมมติถ้าเป็นเส้นเล็กชามนี้เนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2ส่วนแล้วเพราะ1ส่วนประมาณ1ทัพพีเล็กเราก็คิดไปเลยว่ามื้อนึงเนี่ยในผู้ชายเนี่ย5ส่วนห้าส่วนนี้รวมทุกอย่างนะสมมติวันนี้เรากินแอปเปิ้ลไปละสองลูกกล้วยอีกหนึ่งลูกเราก็จะเหลือมื้อนั้นเนี่ยแค่เป็นแป้งแค่สองส่วนซึ่งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ที่มีเส้นประมาณสองทัพพีเนี่ยได้สองส่วนแต่ห้ามมากินข้าวเพิ่มห้ามสั่งโอเลี้ยงนะห้ามสั่ง เครื่องดื่มที่มีรสหวานนะเพราะมันเกินโควต้าวันนี้มื้อนี้แล้วจะต้องให้ได้แค่ประมาณ5ส่วนต่อมื
1: ้อมันสามารถจะรักษาได้หายไหมคุณหมอการคุมแบบนี้หรือว่ามันก็แค่
0: แค่คุมให้น้ำตาลมันคงที่ไม่สูง
1: แค่นั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหนิ้วไป
0: เดี๋ยว
3: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
1: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
2: แล้วเด
1: ี๋
2: ยวน
1: ี้
3: ไม่เป็นแล้วค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ยเบาหวานมาหางได้
0: หายได
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าม
5: าสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคเบาหวานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยหรือนาเฮียใช้
6: หรือใช้เฮียดี
5: เดี๋ยวไปเดินยืดเส้นยืดสายดูของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อย
1: บริเวณนี้เขาจะมีของขายเยอะแยะเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นจานแบบโบราณไง
2: จานแบบเครื่องจานสังกะสีแต่ว่าเครื่องสี
0: คลาสสิกคลาสสิกนี่นึกออกเลยนะว่าตอนเด็กๆนี่เห็นแม่ใช้แบบนี้อยู
1: ่ใช่เลยใช่เลย
0: เนาะ
2: ต้องเป็นสีน้ำเงินด้วยนะ
1: ที่วัดอ่ะเขาก็ยังใช้อยู่ประมาณนี
2: ้
1: อันนี้ก็ดีนะภูมิปัญญาไทยเน
0: า
1: ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเดี๋ยววันนึงเนี่ยต่างชาติจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยนี่อะไรน
0: ี่เฮ้ยของเล่น
2: โอ้จักรจันทร์ร้องอ่ะ
0: อยากรู้รายละเอียดเหมือนกันเนอะว่าคุณแอนนาเนี่ยรักษาเบาหวานทุกวันนี้เนี่ยรักษายังไงอยู่กินยาอะไรอย
2: ู่เป็นมะนาวในย่างอะไร
1: เริ่มยังไง
0: เออตอนนี้กินยาอะไรอยู
2: ่หมอก็ให้กินชาเม็ดเย็นเม็ด
1: ค
2: ันนี้เราดูแลตัวเองมากไงโดยตามหมอสั่งเป๊ะเลยพอถึงหมอบอกเฮ้ยยาเบาหวานครึ่งอีกแล้ว
0: อ
2: ันนี้ต้องมื้อละเม็ดครึ่งแล้วหลังสุกนี่เลยไปเบาหวานครึ่งอีกครึ่ง160 70หมอบอกอย่างนั้นต้องมื้อละ2เม็ดวันละต้อง4เม็ด
1: เอ๊ะคุณหมอครับอย่างกรณีพี่แอนนาเนี่ยคืออย่างนี้มันสะสมมั้ย
0: หมายถึงตัวยาม
1: ีผลกับไตมั้ย
0: ที่เราเข้าใจกันผิดก็คือชอบคิดว่ากินยาแล้วไตพังอันนั้นเป็นยาในกลุ่มพวกแก้ปวดกินยาชุดเอ่ยยาเออยาแก้ปวดคลายเส้นเอ่ยพวกนี้แหละที่กินแล้วทำให้ไตเสียพวกนี้ต้องเลิกกิน
1: เป็นมานานยังครับสรุปว่าเบาหวานนี้โอ้โหเอานิ้วไปยื
0: ม
1: ม
0: าเดี๋ยว
2: ประมาณ 5-6 ปีแล้ว
1: โอ้โห
0: นับจนละเอียดได้5ปีพอดี
1: ระวังหน่อยถ้าหากว่าอายุเริ่มเกิน40แล้วเนี่ยไปตรวจสุขภาพ
0: ควรจะไปบ้าง
1: ต้องตรวจ
2: ออกกำลังกายให้สม่ำเสม
0: ออ
2: ย่างนั้น

0: น้อยวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดี
1: ที่ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะฮะที่ของนาเฮียชัยเนี่ยเขาเอาข้าวมาขายที่นี่ด้วยนะแล้วก็ข้าวแบบหลากหลายแล้วคุณหมอลองดูเลยฮะ
2: นั่น
0: ข้าวข้าวกล้องสหรัฐข้าวกล้อง
3: ปิยะ
0: ข้าวปิยะ
3: ข้าวกล้องสรวิทย
0: ์ข้าวสรว
3: ิทย์ไปเล่นตรงนู้นเลย
0: เขาเพิ่งไล่มานะ
3: ข้าวเหนียวลืมผัว
2: โอ้
3: อย่าให้เมียกินนะ
4: ห้ามซื้อกลับบ้าน
0: อันเนี้ยมันลืมก่อนกินแล้วล่ะ
3: มันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันเนี่ยมีป้องกันการเกิดโรคหัวใจการแข็งตัวของเลือดลดไขมันในเส้นเลือดโรคเบาหวานนี่พวกเครื่องสายเขาก็มีนะครับ
0: ไอ้นี่คล้ายๆหมวกสับล้อเลยนะ
3: โซนนี้ก็เป็นโซนที่เขาใช้ขายของโบราณนะครับยังไงก็มาแล้วก็แวะดูผมว่าของน่าสนใจนะครับจะได้ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนหนึ่งกันนะจ๊ะพร
0: ้
3: อมไหมจ๊ะหนู
4: พร้อม
3: ไปจ้าไปรับแขก
0: ภาระมากเลยเนี่ย
3: ทำไม
0: เดี๋ยวมันจะตรง
5: นอกจากจะมีข้าวมีของโบราณให้เราได้ช้อปปิ้งกันแล้วที่นาเฮียใช้แห่งนี้ก็ยังมีกิจกรรมสอนทำขนมด้วยนะครับ
3: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่เจงนะฮะพี่เจงสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: นี่ฮะนี่คือพี่เจงนะฮะ
0: แต่เขาชื่อเจง
3: เจงคิดไม่เอาเซ่อย่าไปยุ่งกับเขาเออตอนที่พาพวกออกไปรบเนี่ยนะครับ
6: ไม่ใช
3: ่พี่เจงนี่
6: เรื่องขนม
3: พี่เจงเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนมไข่ปลาถูกต้องไหมครับขนมไข่ปลานี่ที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงฮะ
0: ที่มาจากตรงนู้น
3: ไม่ใช่สิ
0: เวลาจะไปก็จะไป
3: จุดเริ่มต้นของขนม
6: เมื่อก่อนก็จะมีลูกตาลเยอะ
3: ครับ
6: คุณปัญญาไทยก็ใช้ในลูกตาลมาทำขนม
3: คือเอาง่ายๆเอาไปขายหรือไปกินกันมันก็ไม่หมดสักที
6: ใช่ลักษณะมันก็จะออกมาปั้นให้เหมือนไข่ปลาเพราะสีมันเหลืองค่ะ
3: ขั้นตอนมันยากไหมครับ
6: ไม่ยากเลยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเนื้อลูกตาลที่หยีแล้วนะคะใส่เนื้อลูกตาลไปใน
0: คนมีความรู้เขาต้องพูดให้ถูกเป
3: ๊ะใส่ลงไปในแป้ง
6: นั้นว่าได้เลยค่ะ
0: นวดได้เลย
6: ไม่ใช่ค่ะ
3: นวดแป้ง
4: นวดผิดตำแหน่ง
3: นวดแป้งนะครับนวดให้มันเข้ากันเน
6: า
3: ะ
6: กันค่ะ
3: โอเคต่อไปเป็นน้ำตาล
6: น้ำตาล
0: เอาใส่ยี่เลย
4: ใส่เยอะขนาดนี้เลยค่ะ
0: ครับโอ้ยอย่างเงี้ยเบาหวานชอบ
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่หมดพี่เจงในฐานะที่อยากทำให้คนแบบเป็นเบาหวานทาน
6: อ
3: ่ะหวานน้อยลงหน่อยได้ไหม
6: หวานน้อยได
0: ้ได
3: ้งั้นแค่นี้พอไหม
6: พอค่ะ
3: ปกติ1ถ้วยนี่ปริมาณเท่าไหร่ครับ
6: ขีดค่ะ
3: ขีดนี่เราใส่ไปครึ่งเดียวก็คือขีดเดียวนะคุณผู้ชม
0: ถ้าต่อไป
4: เอาเค็มปลาแลม
6: กะทิค่ะ
0: กะทิสด
3: หลังจากที่เรานวดจนเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้
6: ก็จะเป็นอย่างน
3: ี้มาปั้นเป็นเส้นโอเคเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาปลายมาจดกันจดจนเสร็จก็บีบเข้าไปก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไงฮะ
6: ไปต้มค่ะ
3: ไปต้ม
0: เ
6: ป็นน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากแค่พอมีรสหวานเพราะว่าในตัวนี้เรามีน้ำตาลอยู่แล้ว
3: อ๋อโอเค
0: เพราะว่าในเส้นเลือดเราก็หวานพอแล้ว
3: ครับผม
6: ถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยขึ้นมาม
0: ันจะลอย
3: อ๋อลอยให้มันลอยขึ้นมา
6: เมื่อก่อนเป็นเบาหวานนะ
3: อ้าวเมื่อก่อนเป็น
0: แล้วเดี๋ยวนี้
6: ไม่เป็นแล้วค่ะ
0: เฮ้ยเบาหวานมาหางได
3: ้เฮ้ย
6: ได้
4: แล้วมีเคล็ดลับยังไงคะ
6: งดแป้งงดของหวาน
4: ค่ะ
6: แล้วก็ออกกำลังกาย
3: อุ้ยเหรอ
4: สุดยอดตัวยา
3: ทำอยู่นานไหมครับถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันเริ่มหายไปจากเราแล
6: ้
3: ว
6: 3เดือนแรกก็เห็นผล
3: เฮ้ยโอเคนะ
4: ก็คือหยุดยาได้เลย
6: ยาไม่ทานยาเลยเพราะว่าทานยาแล้วเหมือนมี
4: น้ำตาลต่ำ
3: อุ้ยดีจังเลยสามเดือนเองอ่ะ
0: สามเดือน
3: แรงบันดาลใจฮะตอนที่ทำให้เราแบบลดน้ำหนักเนี่ยเพราะอะไร
6: คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานคุณหมอบอกว่ากรรมพันธุ์นี้มีส่วนที่จะเป็นเบาหวานได้ง่ายแล้วก็เห็นคุณแม่ทรมานกับโรคนี
3: ้
6: คือมันไม่ได้เป็นเบาหวานอย่างเดียวนะ
3: ครับ
6: ความดัน
4: มา
3: คือโรค
4: เรียกได้ว่ามากันเป็นชุด
3: แพ็คเป็นแพ็ค
4: เป็นแพ็ค
6: แล้วเราก็ไม่อยากเป็นอย่างนี
0: ้ถ้าเบาหวานควบคุมไม่ได้นะแล้วไตจะตามมา
4: ใช่อันนี้เรื่องจริง
6: อย่าคิดว่ายาจะช่วยเราได้ตลอด
0: ใช่ใช่
4: แล้วก็อย่ามาหาแต่หมอต้องดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่ยกหน้าที่ดูแล
3: ถามนี้ดีกว่าพี่แอนนาครับพอฟังเรื่องพี่เจงแล้วเรามีสำนึกอะไรบ้างไหม
0: ถ้ามีสำนึกอ่ะสำนึกตั้งแต่ร้อยโลแรกนี่เราหวังมาขึ้นมาสักสองร้อยอยู่แล้ว
4: อะไรเมื่อกี้ยัง123อยู่เลย
3: คุยมาเยอะแล้วมาชิมกันหน่อยดีกว่าขนมรสชาติเป็นยังไงบ้าง
0: นุ่มเหนียวหอมตาล
5: การทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่วงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่งแอปเปิ้ลเขียว

0: มพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับ
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมชมอยู่เนี่ยนะครับแล้วอยากจะมาเรียนรู้มาได้เลยที่นี่พี่เจงอยู่นะฮะอยู่ใกล้ๆมาวันไหนก็ได
2: ้มาได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด
1: ขอบคุณพี่เจงมากเลยนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เจง
1: ขอบคุณครับ
4: อีกชิ้นได้ใช่ไหมหมอบอกไม่เกิน3
1: ก็คุณหมอบอกไม่ได้
4: ไม่เกิน3
3: อ๋อใช่
1: ครับ
3: อย่าลืมว่าพอครบ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจาะเลือดก
4: ันออกกันตอนนี้ออกกันป่ะชิ้นที่3เนี่ยออกกันได้ไม่ต้องกลัว
5: เอาไปค่อยๆๆฮะ
1: โอ้โหเกือบมิดตัว
6: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
0: ังอยู่กับเรื่องราวของโรคเบาหวานในรายการรุ่นใหญ่พาซ่าวันนี้มาเที่ยวที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยเลยอยากจะขอทดแทนบุญคุณชาวนากันสักหน่อยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นาเฮียใช้ครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้การวิธีการปลูกต้นกล้าด้วยอ
4: ันนี้ต้องกล้านะฮะ
1: ครับแต่ว่าผมมีผู้เชี่ยวชาญมาด้วย
7: ครับ
1: คนนี้ชื่อว่าพี่แวบนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับชื่อเต็มๆก็ชูแวบชูแวบ
1: ชูแวบคุณหมอครับการลงไปอย่างนี้มันมีผลอะไรเกี่ยวกับขาเขอไหมโรคเบาหวานเนี่ย
3: แน่นอนค่ะนี่วันนี้เราเตรียมกันมาพร้อมเลย
1: ครับ
3: นะคะป้องกันไม่ให้คุณแอนนาเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานกลัวจะมีแผลที่เท้า
4: ขาขาวแล้ว
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าเนี่ยต้องสวมเพ
1: ื่
3: อไม่ให้เกิดเหยียบไปโดนกลวน
4: กลัวโดนหอย
3: บาดขึ้นมา
4: ขึ้นมา
3: เรื่องใหญ
4: ่เรื่องใหญ
1: ่เพราะว่าเบาหวานนี่คือแผลจะหายยากด้วยใช่ไหมครับ
3: หายยากแล้วก็ติดเชื้อลุกลามเร็ว
1: พร้อมเลยไหมครับ
4: พร้อมเลย
1: พร้อมไปเลย
4: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: อะไร
8: เดี๋ยวต้องไปลงทางโน้นนะคะเพราะว่าเราต้องดำถอยหลังมาค่ะ
1: ดำเดินหน้าก็จะแย่อยู่แล้วถอยหลังมาอีกเหรอ
8: ถ้าดำเดินหน้าเราก็ต้องเหยียบข้าวสิคะถ้าถอยหลังมาเราก็ไม่เหยียบข้าว
4: ค่ะหลักการง่ายๆ
8: ใช่ค
4: ่
8: ะ
4: แล้วเราจะรู้ด้วยเส้นตรงไม่ตรงตรงนี้โอ้โห
1: โอ้โหเดี๋ยว
4: ข้าหลังไม่รอ
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ
4: โอ้โห
1: ไปพวกเรา
3: ไป
1: เอาไปค่อยๆค่อยๆฮะโอ้โหเกือบมิดตัวระวังจมน้ำตายแล้วโอ้โหทำเลย
4: เราไปลงต้นทุนแล้วเราถอยหลังก็ได้ก็ได้เดินทาง
3: ก้นมันอยู่ที่ไหน
1: โอ้โห
3: สงสัยไม่สามารถเอาดีด้านงานนี้ได
4: ้เฮ้ยกบตัวแค่นี้เฮ้ยสบายดีพวกเรือเอาละว่าได้แค่นี้แหละ
1: มันลึกไงมันลึก
4: เฮ้ยลึกไปว่ามันดูดด้วย
1: ผมว่าดูทรงแล้วอ่ะมีสิทธิ์จมทุกคนเลยเราเริ่มเลยดีไหม
8: ใช่ค่ะ
1: ทำยังไงนะ
8: หยิบออกมัน
1: หยิบตรงปลาย
8: ใช่ค่ะ
1: แล้วปักลงไป
8: ปัก
1: ประมาณ1ข้อนิ้วโป้ง
8: ใช่ค
1: ่
8: ะ
1: 1 2 3
4: ชัวร
1: ์ปักเลยครับนี่นะฮะ
8: แล้วก็ถอยหลังค่ะโอ้ลึกไปแล้วค่ะ
1: นี่เขาบอกแค่1ข้อนิ้วโป้ง
4: อันนี้จังหวะ
8: ลึกไปแล้วเขาไม่เติมเตินะคะ
0: ดูเหมือนจะง่ายแต่พอเอาเข้าจริงไม่ง่ายเลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นคุณค่าของชาวนาไทยกันนะครับกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆนี่ขนาดแค่แปลงสาธิตนะเนี่ยพิธีกรของเรายังหมดสภาพขนาดนี
1: ้ผมเมื่อยขาเมื่อคุณหมอเมื่อกี
3: ้
1: ตอนไปปักต้นกล้าเนี่ยมันมีท่าบริหงบริหาร
3: เพราะว่าใช้เท้าในการปักจริงๆผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาแนะนำการดูแลเท
1: ้
3: าเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากจะดูแลฝ่าเท้าให้ดีเนี่ยเราจะต้องบริหารมันร่วมด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าของคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะฝ่อรีบได้เพราะว่าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเนี่ยมันค่อยๆแย่ลงตามกาลเวลาเขาก็เลยจะมีปัญหาโรคของเท้าจากเส้นประสาทเสื่อม
1: ก็ควรจะบริหารเท้า
3: ก็ควรจะบริหารกล้ามเนื้อพวกนี้
1: เอ๊ะคุณหมอมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหม
3: เกี่ยวแน่นอนคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กันที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้าง
1: ต้องทำยังไงคะคุณหมออ ่
3: าค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะ
1: ยกขึ้นมาก
3: ระดกไปเท้าขึ้น
1: กระดกขึ้น
3: กระดกลง
1: กระดกลง
3: ทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละ10ครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย

0: แล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเป็นโรคเบาหวานก็คือส่วนของขาลงไปเหรอคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผลเหลือหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หาย
0: คุณหมอครับข้าวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีประโยชน์เหมือนกันหมดแต่ว่าประโยชน์เขาน่าจะแตกต่างกัน
1: ส่วนใหญ่ที่เราแนะนำก็คือเราแนะนำข้าวแบบชนิดไม่ขัดสีนะคะพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกากใยหลงเหลืออยู
0: ่
1: แล้วพวกวิตามินอะไรต่างๆที่มันหุ้มเมล็ดข้าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง มันก็จะช่วยพวกโรคเหน็บชาได้โดยเฉพาะพวกวิตามิน B1 ก็ยังอยู่ครบถ้วนกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาวสะอาดและที่สำคัญการที่มันมีกากใยในข้าวกล้องพวกนี้เนี่ยมันทำให้หลังจากเรารับประทานเข้าไปเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราสูงช้ากว่าข้าวที่ผ่านการขัดใยฟอกขาวโดยละเอียดแล้วทั้ง2 อย่างนี้เอาเป็นว่าดีหมด
0: อันนี้คือชาลืมผัวนะฮะ
1: ทำจากข้าวลืมผัวมาเป็นชาค่ะชนแก้วค่ะ
2: ขอคารวะน้องรองกับซอใหญ่ของหนุ่มจอก
0: ขอเชิญเด็ดที่เออหอมดีซีลอนชาซีลอนอะไรประมาณอย่างเงี้ย
1: เหมือนชาเม็ดข้าวอะไรสักอย่าง
0: ใช่ตัวลืมผัวเนี่ยช่วยในเรื่องเบาหวานเหมือนกันใครจะเป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะทาน
3: อัลไซเมอร์ด้วย
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่
1: น
0: าก
1: ็
0: ผมว่าเดี๋ยวซื้อกลับบ้านก็ดีนะ
3: ดีมาก
0: นะชนพี่นาขอให้หายจากโรค
1: เบาหวาน
0: แล้วได้โรคอื่นไปใหม่แทนนะครับ
3: โรคส่วนตัว
0: อันนั้นอัลไซเมอร์นะวันนี้ถือว่าเราได้ออกมาจากกรุงเทพ
1: ค่ะ
0: ออกมาจากสังคมที่เหมือนแออัด
1: ออกมาจากมลภาวะทางอากาศ
0: รู้สึกไงกันบ้างครับพี่นาเป็นไงครับวันนี
3: ้วันนี้คนที่เป็นสาระที่สุดก็คือคุณหมอ
0: ครับเขาไม่ได้ถามว่าใครมีสาระว่ากัน
3: อันนี้ที่พูดก่อนจะเข้านะคนที่เป็นสาระคนที่เป็นสาระลองมา
0: พ
3: นาเป็นเบาหวานอย่างเดียวไม่ได้เขาเป็นสาระอะไรแต่ว่าวันนี้ได้อะไ
0: ร
3: ได้ความรู้จักหมอเยอะแล้วก็อยากให้คนทางบ้านอ่ะเอาข้อคิดคำแนะนำจากคุณหมอสิ่งดีๆไปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตเราไม่ต้องไปจบที่หมอไม่ต้องไปจบที่แพทย์เราสามารถดูแลตัวเองได
0: ้ครับผม
3: มันขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยที่คุณวางกับตัวคุณเอง
0: แล้ววันนี้สะท้อนไปหาพี่อานาบ้างไหมว่าควรจะหันมาดูแลตัวเอง
3: ครับ
0: และแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าคนเราเมื่อใช้ร่างกายแล้วนะครับต้องรู้จักแบ่งเวลามาพักผ่อนบ้างแบบวันนี้เราก็ออกมาพักผ่อนกันก็สดชื่นก็ไม่เครียดพี่อานาเองก็รู้สึกว่าโรคที่เป็นอยู่มันก็แบบไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากมาย
3: ชิวๆอย
0: ู่สามารถจะดูแลกันได
1: ้ค่ะเพราะว่าความเครียดก็เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได
0: ้
1: วันนี้คุณอานาก็น้ำตาลลดลงอย่างชัดเจนใช่ไหมคะ
0: นะครับและเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคุณผู้ชมเมื่อดูแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายจากนี้ไปเวลาคุณไม่สบายคงไม่ใช่แค่ว่าไปที่โรงพยาบาลแล้วนะฮะดูรายการของเราก็ช่วยได้เหมือนกันนะฮะโรคที่ท่านเป็นอยู่หรือว่าคนข้างเคียงเป็นอยู่เนี่ยสามารถจะรักษาได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยนะฮะดูรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้นะครับวันนี้หมดเวลาพาซ่ากันแล้วนะฮะมาดูว่าคราวหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขายอะไรจ๊ะหนู
3: ข้าวลืมผัวค่ะ
0: เออดีแล้วที่ผัวลืมเราอ่ะ
3: ขายไปของมาเอาไปเก็บที่เดิม
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด

0: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตินะคะสติคืออะไรสติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะสติเป็นเรื่องไกลตัวไปหรือเปล่านะคะทุกวันนี้เป็นยุคของการดำเนินชีวิตเป็นยุคของความทันสมัยนะมีนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันเชื่อไหมคะว่าสติตัวนี้ล่ะค่ะที่พวกเราเองก็มีคำถามในใจนะคะว่าหากพวกเรามีสติชีวิตของเราจะดีขึ้นจริงหรือไม่และในขณะเดียวกันนะคะสตินะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ด้วยในสิ่งที่เราพูดคุยกันนี้หลากหลายคำถามอาจจะประเดประดังเข้ามาวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมารับรู้กันเพิ่มมากขึ้นว่าสติคืออะไรและวิธีการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะมีความสำคัญมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากทางพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะท่านเป็นเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: อมิตรพุทธ
0: ค่ะ
1: พระเจริญพร
0: ดีใจจังเลยนะได้มีโอกาสสนทนาธรรม
1: อ่อนอุมานะอ่อนอุมาเกษตรพืชผล
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาด้วย
1: ยินดีฮะยินดี
0: วันนี้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ในเรื่องของประเด็นสตินะคะเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะแต่หลายคนบอกว่า

0: ยุคนี้เนี่ยบางทีมันก็ต้องทำอะไรหลายนะมันนึกถึงคำว่าสติบางทีก็อดลืมๆไปบ้างเหมือนกันในบางขณะก็เลยอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เนี่ยนะครับว่าเอ๊ะพระอาจารย์คะสติเนี่ยคืออะไรแล้วมีความสำคัญขนาดไหนเจ้าคะ
1: โอ้เนี่ยคำถามนี้ดีนะแล้วก็หลายๆคนถ้าฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติแล้วคิดตามนะ
0: ค
1: ิดตามในสิ่งที่โยมกำลังที่จะสนทนากันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะว่าเราต้องยอมรับว่าโลกตอนนี้มันยังไงคนใจร้อนทำอะไรก็ไวรวดเร็วไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะ
0: โ
1: ดยเฉพาะประเทศในต่างประเทศนะเขาก็ร้อนแล้วก็แข่งขันกันมากเช่นในเมืองจีนญี่ปุ่นเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยแถบเอเชียแล้วนะจะไม่ต้องรวมถึงฝรั่งนะแต่เรื่องตรงเนี้ยทางฝรั่งทางยุโรปการแข่งขันกันก็สูงปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้เขาทำงานได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะนักวิชาการทั่วโลกฟันธงเลยคือเรื่องของสติเขาเรียกว่า mindfulness ใช่ไหมฮะคือเพราะเขาให้ความสำคัญของสติมากซึ่งเราก็ยอมรับกันว่าทั่วโลกเนี่ยพระพุทธศาสนาแบบมหายานแบบองค์ธรรมะเป็นถือว่าเป็นทูตทางพระพุทธศาสนานะ
0: เจ้าค่ะ
1: สอนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยท่านหลวงพ่อทิศนัทฮันนะฮะในญี่ปุ่นพุทธศาสนาแบบเซนก็พูดถึงเรื่องของสติล้วน
0: ๆ
1: นะครับในเถรวาทในแถบเถรวาทเราก็สอนเรื่องของสติเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องสำคัญที่หนึ่งของคนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต
0: เจ้าค่ะ
1: เดินบอด
0: อืมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าในกระบวนการการฝึกสติ
1: ว่ามันจะเหมือนกันไหม
0: ใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งของพระอาจารย์ก็จะเป็นมหายานนะเจ้าค
1: ่
0: ะมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์
1: คือเราต้องเข้าใจว่าคำว่าสติเนี่ยนะฮะเป็นของดีในพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีใช้เฉพาะในศาสนาพุทธเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ค้นพบนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดวิธีการออกมาพอถ่ายทอดออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นวิธีการปฏิบัติสากลเป็นความจริงที่หลายคนไม่ได้เอาขึ้นมาใช้หลายคนที่มองข้ามนะฮะตอนนี้โยมถามประเด็นนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสติกับเถรวาทกับมหายานเนี่ย
0: มีความแตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ
1: ใช่ไหมเราคนไทยพุทธในเมืองไทยเราก็อาจจะเคยได้ยินว่าฝึกสติฝึกในแบบไหนใน4อิริยาบถตามหลักของเถรวาทใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นยืนเดินนั่งและนอน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: กำหนดในสี่อิริยาบถใหญ่ๆนะฮะ
0: ค่ะ
1: แต่ของมหายานเนี่ยนะฮะเขากำหนดในทุกอิริยาบถ
0: ทุกอิริยาบถ
1: ไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือในขณะที่เรากำลังพูดกันอยู่สติเราก็จิตเราก็จดจ่ออยู่กับที่เรากำลังพูด
0: เจ้าค่ะ
1: นะเรากำลังฟังจิตเราก็จดจ่ออยู่ในขณะที่เรากำลังจะฟังญาติโยมที่ชมจิตเขาก็จดจ่ออยู่ว่าเรากำลังจะพูดอะไรการที่จิตจดจ่ออยู่ในขณะนั้นๆนั่นแหละคือสติในทัศนะของมหายานเป็นจะทำให้สมาธิยืนยาวมั่นคงได้มากกว่าการที่จะลงมือนั่งอย่างเดียว
0: ให้รู้ตัวตลอดอย่างนั้น
1: เจริญพรมันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่จะไปนั่งกรรมฐานนะครับคือเป็นเพิ่มพลังแห่งการตื่นรู้ในตัวให้จิตมันอยู่ทุกขณะมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจาน
0: เมื่อล้างจานจงล้างจาน
1: และล้างจาน
0: ล้างจานสองรอบเลยนะครับอาจารย์เน้นย้ำในสิ่งที่เราต้องทำรอบเลย
1: ใช่เมื่อในขณะที่เราล้างจานเนี่ยตามธรรมชาติคนในเวลากินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานนะแต่ถ้าจำเป็นต้องล้างจริงๆเนี่ยถ้าล้างไปด้วยบ่นไปด้วยมันทุกข์นะล้างไปด้วยบ่นไปด้วยโอ้โหถ้าเยอะแยะทำไมมาให้เราล้างอยู่คนเดียวทำไมกินได้ทำไมเวลาล้างไม่ได้กูต้องมาล้างให้อะไรต่างเหล่านี้ใช่ไหมฮะ
0: เจ้าค่ะ
1: บ่นตามไปบ่นไปบ่นมามันทุกข์นะไม่ได้มีความสุขหรอกนะแต่ถ้าเรามีสติเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือว่าจิตไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นใครจะเอาจานมาก็แล้วแต่เขาสิเรามีหน้าที่ล้างจิตแล้วก็จดจ่ออยู่กับจานไงล้างก็ล้างล้างก็ล้างไปไม่ต้องไปสนใจจิตมันอยู่กับจานเมื่อล้างจานจงล้างจานก็คือจิตอยู่ในขณะเดียวกับจาน
0: ค่ะ
1: นะฮะและในขณะเดียวกันเราล้างจานจิตแล้วก็

0: ดูล้างเสร็จล้างเอาสิ่งสกปรกออกล้างน้ําสันไลล้างอะไรต่างๆแล้วก็ไปล้างน้ําสะอาดเสร็จก็จับไปใส่ที่ตากจานให้เรียบร้อยจิตมันจดจ่ออยู่กับกระบวนการตรงนี
1: ้
0: ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไม่ต้องไปคิดว่าใครเอาภาระมาให้เราไม่ต้องไปบ่นกับเขานะฮะจงล้างต่อไปในขณะที่เรากำลังล้างจานเราก็ล้างใจของเราไปด้วย
1: อืมค่ะดังนั้นหมายความว่าเราจะต้องฝึกใน
0: ทุกอิริยาบถ
1: ฝึกทุกอิริยาบถใช่ไหมฮะพระอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนอย่างที่พระอาจารย์บอกนะฮะถ้าหากเขาเพิ่งจะเริ่มนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยคิดเลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งก็คิดถึงอย่างหนึ่งเรามีวิธีเริ่มต้นการฝึกสติอย่างพระอาจารย์ว่าอย่างไรเจ้าคะ
0: คือหนึ่งพอฟังเสร็จแล้วได้คิดตามก่อนว่าจริงไห
1: ม
0: ถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโอกาสพลาดในเรื่องต่างๆมันเยอะนะฮะเช่นในขณะที่ขับรถมันต้องเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถคือจิตมันต้องจดจ่ออยู่ในขณะที่ขับพวงมาลัยและเบรกมันจะต้องทันกันแต่ถ้าขับไปด้วยใจลอยไปด้วยเผลอๆเนี่ยไปชนท้ายเขาถูกไหมเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันนี่จริงไหมถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วเราต้องฝึกฝนฝึกฝนเท่านั้นจึงจะก่อเกิดพลังจิตที่มีสติได้สมบูรณ์ถ้าเราไม่เริ่มลงมือปฏิบัติก็จะไม่ถูกหลักของพระพุทธศาสนานะพุทธศาสนามี3กระบวนการ
1: ห
0: นึ่งกระบวนการฟังทฤษฎีตอนนี้โยมกำลังฟังอยู่สองลงกระบวนการปฏิบัติคือต้องลงมือปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะแล้วจึงจะเกิดผลที่ก็ได้กับปฏิเวทกระบวนการสามกระบวนการเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องสร้างขึ้นเองทั้งหมด
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยตัวเองนะไม่ใช่การโดนบันดาลของใครทั้งนั้นด้วยตัวเองทั้งหมดสติเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตรงนี้เรื่องจริงจะทำให้การงานไม่พลาดนะเพราะนั้นตอนนี้หลายคนที่พลาดเนี่ยเช่นเอาง่ายๆเลยนะไปเดินห้างไปเดินอะไรเนี่ยทั้งที่รู้ว่าของอยู่ในบ้านเต็มไปหมดเลยแต่มันพลาดเพราะจิตมันอยากได้ลืมตัวไปไหนว่าที่บ้านก็มีรองเท้ามันก็รองเท้าก็คือกันนี่แหละมันก็ใส่แค่เหยียบไม่ให้เหยียบสิ่งปฏิกูลแต่มันทำไมต้องมีเป็น10คู่เดี๋ยวก็ไปซื้อมาเป็น11คู่12คู่เพราะมันขาดสติมันเผลอผลสุดท้ายเอาเสียทรัพย์เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหาเงินมาแต่ละเดือนก็ไม่พอใช้ผลในท้ายที่สุดก็ทะเลาะกันในบ้านก็เงินไม่พออันนี้คือเรื่องพื้นฐานเลยว่าก็ขาดสติมันก็เลยยับยั้งกิเลสพื้นฐานไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นโดยที่เราเองรู้ไม่เท่าทัน
1: อ
0: ันนี้ทำให้คนทุกข์มาเยอะนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สังคมยุคนี้อาตมาก็ว่าทุกข์เยอะเรื่องเงินไม่พอใช้ในครอบครัวนำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทผลสุดท้ายก็มีลูกว่าแหมนี่ก็เพราะมีลูกนะถ้าไม่มีลูกก็ไปแล้วอะไรเงี้ยสติตัวเดียวเป็นตัวที่เริ่มต้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันมันจะควบคุมอารมณ์ความอยากต่างๆได้อ
1: ันนี้เป็นในเชิงทฤษฎี
0: พื้นฐานเลย
1: อ๋อ
0: แล้วถ้าลงมือปฏิบัติได้โยมก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะบริหารการใช้จ่ายในบ้านได้คล่องตัวขึ้นการทะเลาะวิวาทในบ้านก็จะน้อยลง
1: เจ้าค่ะ
0: การพูดการจาในบ้านก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเราไม่มีสตินะมันจะพานผิดศีลไปด้วยเจอกันตอนแรกก็ทักทายก็คำหยาบใส่กันก่อนแล้ว
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวนี้การใช้คำหยาบกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดศีลนะมันเป็นอัปมงคลพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดการพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อพูดอุตริอะไรต่างๆเป็นพื้นฐานของความเสื่อมในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราขาดสติการใช้คำพูดมันก็จะนำมาซึ่งความไม่เป็นมงคลกับเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอดีตที่บอกว่าต้องมีภาษาพูดดีเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนที่ฝึกมาดีแล้วอย่างโยมออนอุมาเนี่ยพูดดีมากเลยนะพูดในรายการฟังแล้วโอ้สบายฟังแล้วสบายใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะถือว่าโยมได้ทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: การพูดดีถือว่าเราได้ทำบุญเพราะว่าเราได้คือเราทำให้คนเขารู้ว่าเรามีสติยับยั้งการที่จะใช้ภาษาอะไรต่างๆทำให้เกิดคุณกับผู้คนมากอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: อาตมาคิดว่าสติพื้นฐานก็คือการรู้ตัวเอง

0: พื้นฐานอย่าให้ต้องพลาดไปในศีลทั้ง5
1: ค่ะพระอาจารย์คะว่าในการฝึกสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายมหายานของเราเนี่ยปัญหาหรืออุปสรรคที่คนมักจะเจอกันเนี่ยเวลาเขาฝึกสติเขาจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์คะ
0: พูดชื่อขึ้นชื่อว่าคนนะไม่ว่าประเทศไหนชาติไหนเหมือนกันทั้งหมดเลยปัญหาที่เขาขาดสตินะก็คือเขาเรียกว่าพลั้งเผลอหรือว่าพลั้งพลาดทำ

0: นำชาวญี่ปุ่นเกาหลีทิเบตที่เจอปัญหาเลยก็คือการนึกไม่ถึงว่าจะทำจริงๆแล้วลืมเพราะมันทำงานเร็วจนชินไอ้ความเคยชินกับความเร็วเนี่ยมันพลาดถามว่าประเทศที่เขาพัฒนาและพัฒนาแล้วได้ขอพลาดไหมพลาดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสติตัวมันจะดึงให้ใจเย็นลงบ้างสิ่งที่เขาพลาดคือความเคยชินกับความเร่งรีบเกินไปขาดสตินะฮะกลายเป็นจิตใจฟุ้งซ่านพลาดพลั้งกลายเป็นความเครียดสะสมนะฮะ
1: นั่นหมายความว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคเวลาที่เราจะฝึกสติในนิกายมหายานก็คือความที่แบบเร็วมากๆเร็วเกินไป
0: เร็วเกิน
1: อ๋อนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นขับรถถ้าเร็วเกินมันก็ควบคุมยาก จิตของเราเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราเคยชินกับอะไรร้อนๆเร็วๆโอกาสพลาดในเรื่องนั้นก็ไหวก็มาก นะฮะ
1: พระอาจารย์คะเคยเห็นในพี่น้องชาวจีนกันหรือแม้แต่พระจีนน่ะที่เขาจะมีการเคาะป้องป้องตรงนั้นเกี่ยวข้องกับสติหรือว่าช่วยอะไรในสติได้หรือไม่เจ้าคะ
0: ในขณะที่สวดมนต์เนี่ยถ้าเรามีเอาคือธรรมชาติคนถ้าสวดมนต์ปกติจิตแรกๆอาจจะอยู่ในภาษาสวดแต่นานๆไป
1: มันแวบครับอาจารย์
0: พอมันชินจิตมันแวบกลายเป็นง่วงบ้างเผลอบ้างแต่การสวดของพระมหายานเขาจึงให้ใช้จังหวะในการกำกับการเคาะไปด้วยสวดไปด้วยกับในขณะที่เราสวดแล้วเคาะจังหวะไปด้วยเนี่ยจิตมันจะสัมพันธ์กันระหว่างภายในจิตกับภายนอกคือภายนอกก็คือกายที่กำลังขยับที่เคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกมันจะเป็นจังหวะเหมือนน้ำหยดเสียงน้ำหยดนะฮะเสียงน้ำหยดติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งติ๊งแล้วมันจะเป็นจังหวะถ้าเอาจิตไปจับจ่อยในตอนนั้นแล้วเราก็กำหนดเราได้ยินเรากำลังกระทำจิตมันอยู่ในขณะนั้นมันจะทำให้สติมั่นคงขึ้น
1: เหมือนทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราต้องเคาะ
0: จะไม่
1: สม่ำเสมอเช่นนี้ใช่ไหมคะอีกประการหนึ่งที่เห็นนะคะครับอาจารย์การนับลูกประคำเป็นยังไงเจ้าคะสัมพันธ์อย่างไรเจ้าคะ
0: นับลูกประคำก็ให้จิตจดจ่ออยู่ในขณะที่นับโยมลองไปฝึกดูนะอย่างที่ของพระเ
1: ขาพระอาจารย์ก็มี
0: ลูกประคำนะฮะลูกประคำนี่จะต้องคู่กับพระมหายานเลยนะ
1: นะฮะ
0: จะต้องคู่กับพระอาจารย์สายมหายานท่านเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะลูกประคำนี่ต้อง108เม็ดไหมครับอาจารย์หรือว่ามีกติกายังไง
0: ไม่จำเป็นนะแต่ว่า108เม็ดเขาก็เอามาจากพระพุทธคุณใช่ไหมแล้วก็มันหนึ่งมันไม่ยาวเกินสองมันกำลังพอดีนะฮะลูกประคำเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่เริ่มต้นลูกที่เริ่มต้นเหมือนกับองค์พระคุปปามาเหมือนกับองค์พระพุทธองค์
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะในขณะที่เราเริ่มนับเนี่ยนะฮะพุทโธพุทโธพุทโธหรืออะไรก็ได้ขอให้คำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดคำหนึ่งต่อหนึ่งเม็ดไม่ให้หลุดอย่างนี้นะทำไงก็ได้ขอให้จิตเราอยู่กับในขณะที่เรานับนะฮะจิตในขณะที่เรานับนับไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงเม็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเม็ดสุดท้ายนะฮะปั๊บเขาไม่ให้ข้ามนะเพราะถือว่าเราภาวนาได้ครบรอบแล้วจิตเราถึงรอบหนึ่งแล้วให้กลับด้านนะครับ
1: เพื่ออะไรเจ้าคะ
0: เพื่อไม่ให้ข้ามพระพุทธองค์
1: เพื่อให้รู้ตัวอยู่ตลอด
0: เพื่อให้รู้ตัวถ้างั้น
1: เดี๋ยวเพลิน
0: ไปก็หลับอีก
1: แล้วทันทีถ้าเกิดสมมติเรานับไปปุ๊บแล้วเรามาถึงพระพุทธองค์แล้วเราไม่ได้กลับใจว่าเราหลุดแล้วเราไม่มีสติแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ฉะนั้น
0: คือบาง
1: จะต้องระวังกันตลอด
0: ลูกประคำสมัยใหม่เนี่ยก็จะทำเป็นข้อแขนนะ
1: เล็ก
0: เป็นข้อแขนเล็กๆเขาก็จะไม่มีสัญลักษณ์ให้หยุด
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นทำเพื่อให้จิตเราสงบพอจิตเรารวมแล้วเราก็หยุดได้คือมันไม่ได้มีกฎหรอกแต่ถ้าครูบาอาจารย์ถ้าถือเครื่องนับเธอถึงจุดหนึ่งพอถึงจุดนี้ถ้าถึงจุดนี้ท่านจะขยับเพราะว่าถือว่าจบหนึ่งแล้วเริ่มจบสองเริ่มจบที่สามเริ่มรอบหนึ่งรอบสองรอบสาม
1: แล้วตึงสติเราอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคร
0: ับ อย่างเช่นวันนี้เรานับได้แค่รอบเดียววันพรุ่งนี้ตั้งจิตขอให้ได้สองรอบ

0: มารืน3รอบอย่างเงี้ยคือเป็นการเพิ่มพลังจิตให้มันมากขึ้นเป็นการนับเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมีพลังนะฮะมันก็จะเกิดความชำนาญจะเกิดความชำนาญมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น
1: อ๋อแล้วอย่างขออนุญาตนะฮะพระอาจารย์คะในพระจีนเขาท่านต้องนับกันสักกี่รอบล่ะครับพระอาจารย
0: ์โอ้เอาง่ายๆว่าก่อนที่จะขึ้นมาเป็นอาจารย์ได
1: ้ค่ะ
0: โดยเฉพาะในการดำเนินการในเรื่องของงานเผยแผ่ท่านบอกว่าถ้าจะเรียนวิชาภาวนาอย่างต่ำ 10,000 จบอะไรเงี้ย
1: 10,000 จบเหรอคะ
0: 10,000 จบ 10,000 จบเช่นภาวนาพระนามของพระพุทธเจ้าให้ได้ 10,000 ครั้งถามว่า 10,000 ครั้งเนี่ยเราภาวนาวันเดียวได้ไหมที่จริงถ้าเราตั้งใจจริงๆน่ะมันก็ได้แต่มันก็ยากนะใช่ไหมอันนี้คือท่านให้ปริศนาธรรมว่าคุณต้องไปบ่มการบ่มภาวนาให้จิตมันถึงระดับหนึ่งแล้วนะฮะคุณจึงจะเรียนรู้พระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งมากขึ้นพื้นฐานเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้อารมณ์อะไรต่างๆเรียนพระธรรมชั้นสูงเนี่ยพื้นฐานต้องเริ่มที่การเอาจิตอยู่กับตัวให้ได้ก่อนนี่คือเป็นกุศโลบายบอกให้รู้ว่าก่อนที่จะเรียนรู้วิชาในทางพระพุทธศาสนาไปถึงขั้นฌานสมบัติขั้นข้ามภพข้ามภูมิเนี่ยเอาปัจจุบันก่อนทำปัจจุบันให้ได้ก่อน
1: อยู่กับใจเราในขณะนี้ให้ได้ก่อนนะคร
0: ับให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็พยายามให้จิตมันชินอยู่กับการที่เราฝึกอยู่ในปัจจุบันให้มีสติอยู่ในทุกอิริยาบถไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนคือเขาเรียกถ้าในภาษาการกำหนดสติปัฏฐานคือเขาถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยใช่ไหมฮะ คือต้องเรียนรู้ทุกอิริยาบถคือจิตต้องอยู่ในทุกขณะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อล้างจานจงล้างจานและล้างจานเมื่อขับรถจงขับรถและขับรถ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อ เรากำลังฟังจงฟังและฟังให้สติอยู่กับตัวให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปคิดว่าจะบรรลุชั้นไหนเอาความอยากตรงนั้นนะให้มาอยู่กับปัจจุบันซะ
1: ถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเถรวาทเหมือนกันนะฮะในทางเถรวาทก็คือต้องรู้สึกตัวทุกขณะจ
0: ิ
1: ตนะฮะเหมือนกับที่
0: เหมือน
1: การเดินจงกรมมีต่างๆ
0: แต่ว่ากุศโลบายการที่จะหลอมรวมคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นหลวงพ่อทินนัทธันน่ะสายธรรมมหายานทางเวียดนามก็จะมีสัญลักษณ์ก็เช่นเสียงกิ้งนะจะมีกิ้งกริ้งก็เรียกเสียงเจียงอ่ะนะ
1: ฮะ
0: เคาะเพื่อที่จะให้สัญญาณพอเคาะดังปิ้งจิตก็จะรวมมาพอจิตรวมมาแล้วอาจารย์ท่านจะพาทำอะไรต่อไปเช่นเดินจงกรมจิตเดินก็ขวาซ้ายหรือว่าเดินให้มันได้จังหวะเดินด้วยความสงบนี่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เวลานั่งก็นั่งด้วยความสงบ
1: ค่ะ
0: ถ้าสติเราจดจ่ออยู่ทุกอิริยาบถดีแล้วถ้ามานั่งสมาธิจิตมันจะสงบได้เร็วและก็มีพลังได้มั่นคงมากขึ้น
1: ค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไม่หลับง่ายแล้วธรรมชาติของเราถ้าเราไม่ฝึกเดินไม่ฝึกกำหนดในอิริยาบถย่อยเนี่ยนะจู่ๆเราไปนั่งเลยเนี่ยหลับ
1: ไม่หลับก็หลุดใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ก็คิดไปเรื่องต่าง
0: ๆมันก็เป็นเรื่องของการแค่พักผ่อนแต่ว่ามันหลับด้วยหลับเพราะจิตมันฟุ้งซ่านเลยมันไม่ได้หลับในจิตในขณะที่เป็นสมาธิอารมณ์มันได้ต่างกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะที่หลับด้วยความฟุ้งซ่านเนี่ยตื่นมามันจะงัวงเงียมันจะไม่สดชื่น
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าหลับในสติหลับในสมาธิสติที่มีพลังก่อเกิดสมาธิที่มีพลังถ้าหลับในขณะที่ทำสมาธินะฮะถือว่ามันกำลังปรับจิต
1: เจ้าค่ะ
0: อาจจะหลับได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ต่อไปมันจะมั่นคงขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอเราผ่านจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วเราก็จะไปพบกับสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก
1: ก็คือเราก็จะเปิด
0: มีจะมีความปิติมีอะไรสมนัสมันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระบวนการจิตมันจะพัฒนาด้วยตัวเองแล้วมันจะต่อเนื่องสม่ำเสมอเหมือนกับเราชาร์จโทรศัพท์ไฟมันจะเข้าตลอดไฟมันจะไม่กระตุก
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เจ้าค่ะ
0: มันจะไปเรื่อยๆแล้วจนเครื่องมันก็จะเต็ม
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช้งานได้
1: ใช้งานได้ดีเลย

0: ใช้งาน
1: ะะ
0: ได้ดี
1: ในการฝึกสติของเราเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆได้อย่างไรเจ้าคะ
0: มันจะเกิดขึ้นโดยกระบวนการมันจะละอายชั่วและกลัวบาปขึ้นมาโดยพื้นฐาน นะมันจะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ทำไปแล้วเฮ้ยไม่ดีนะเออเจอคนนี้ปั๊บจะไปนินทาคนนี้มันสติมันจะเบรกก่อนแล้วอุ๊ยไม่ได้มันจะไปสร้างกรรมเราจะไปพูดพาดถึงบุคคลที่3มันจะหยุดแล้วเอ้ยไม่ได้สิ่งตัวนี้มันจะเบรกขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของพลังจิต
1: เจ้าค่ะ
0: พลังจิตที่เราฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะยับยั้งไม่ให้เราไปพลาดพลั้งในสิ่งที่ผิดแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เราใช่ไหมถ้าเราพลาดไปแล้วมันจะนำทุกข์มาให้เรามันจะไม่จบไม่สิ้นมันจะนำมาซึ่งการร้องเรียนนำมาซึ่งการไปแจ้งความไปอะไรแต่นะ แต่ถ้าเรา แต่ถ้าเราฝึกได้ถึงในระดับหนึ่งนี่จิตมันจะเบรก อะไรที่เป็นเรื่องผิดศีลมันจะยับยั้งได
1: ้
0: เจริญพรอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
1: นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราฝึกสติเราจะอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันทำให้เราคิดทบทวนตัวเองได้ดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมว่า
0: คิดทบทวนที่ดีสองทำงานจะมีประสิทธิภาพได้มากคือทำงานโอกาสพลาดก็น้อยเพราะจิตมันจดจ่อในขณะที่เราเขียนหนังสือเขียนอะไรมันก็จะจบเป็นเรื่องเป็นราวได
1: ้
0: มันจะไม่ต้องแก้บ่อยเขียนไปแก้ไปเขียนไปแก้ไปถ้าเรามีสติมันจะเขียนได้ต่อเนื่องถูกต้องไหมครับ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะ
1: พระอาจารย์คะถ้าหากว่าเรามีความเครียดอะค่ะการที่เราฝึกสติจะช่วยนะลดความเครียดหรือว่าทำให้ความเครียดหายหมดไปได้ไหมเจ้าคะ
0: ถ้ามีนะถ้ามีสติจะไม่มีความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการขาดสติซะส่วนมากเพราะว่าสติทำให้จิตมีพลังถ้าจิตมีพลังนะฮะมันก็จะยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะทำให้ใจเครียดได้ถ้ามีสติก็จะไม่เครียดเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้มันจะอยู่ตรงกันข้ามกันนะนะเพราะฉะนั้นโยมถ้าอยากจะแก้ความเครียดในปัจจุบันโอเคปลีกสิ่งต่างๆอันนั้นจะมองว่าเป็นการหนีปัญหาถ้าเราปลีกออกมาเลยทีเดียวแต่ถ้าเราเอาสติจดจ่ออยู่กับในขณะที่เราทำแล้วค่อยๆแก้ไปค่อยๆแก้ไปให้จิตจดจ่ออยู่กับการแก้ถ้ามันแก้แล้วมันตันก็หยุดคิดใหม่มีช่องไหนบ้างที่เรายังเดินได้ในท้ายที่สุดถ้าจิตเรายังมีพลังนะฮะจิตเรายังมีพลังปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้เสม
1: อ
0: ถ้าจิตเรามีพลังแก้ไม่ได้มันตันมันก็ต้องหยุดโดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าฝืนเมื่อไหร่มันก็เกิดความเครียดเมื่อนั้นสติแก้ความเครียดได้ไหมถ้ามีสติจริงนะฮะความเครียดก็จะไม่อาจที่จะทำลายเราได
1: ้ฉะนั้นยิ่งต้องฝึกสติกันเลยนะฮะจะทำให้เรานะฮะคลายความเครียดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะบอกว่านะสาเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเราเกิดเรามีสติดีๆใช่ไหมครับอาจารย
0: ์มีสติแล้วเนี่ยจะยิ้มได้นะมีความสุข
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าเออเราก็ไม่จะเครียดไปทำไ
1: ม
0: เนี่ยตมามีโยมบางคนเนี่ยมาปรับทุกข์ให้ฟังนะมรดกเป็นพันล้านน
1: ะ
0: มาเล่าให้ฟังก็ยังต้องทุกข์ก็ยังต้องเครียดเอ้าเพราะคนมีเงินก็ยังเครียดเอ้าแล้วสรุปว่ามีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เนี่ยทุกข์คนละอย่างที่จริงอะทุกทุกคนทุกชีวิต
1: ค
0: นไม่มีก็ทุกข์อยากจะมีไอ้คนมีแล้วก็ทุกข์เพราะว่าจัดการยังไงก็ไม่รู้มันไม่พอใจใครสักคนจิตมันไม่พอมันก็ยิ่งเครียดหนักไปใหญ
1: ่ฉะนั้นต้องย้อนกลับมาก็คือการฝึกสติ
0: ฝึกสติน
1: ะคะจะได้รู้เท่าทันจิตใจของตัวเอง
0: ฝึกสติจิตไม่เครียด
1: เจ้าค่ะ
0: มีความสุขยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับได้พอแล้ว
1: เจ้าค่ะสาธุท้ายสุดนะคะวันนี้พระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ท้ายที่สุดก็อยากจะบอกให้โยมทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าครอบครัวเราอยากจะมีความสุขนะคนในบ้านของเราเนี่ยจะต้องร่วมมือกันนะโดยเฉพาะฝึกสติให้จิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันพอจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความละอายชั่วและกลัวบาปแล้วนะฮะ

0: ไม่ทะเลาะกันในบ้าน
1: อือ
0: ครอบครัวสามีภรรยาก็จะพูดจากันดีให้เกียรติกันนะลูกเต้าเหล่าหลานก็จะได้ซึมซับพฤติกรรมที่ดีของพ่อแม่มันก็จะเป็นความสุขในบ้านถ้าความสุขในบ้านเกิดแล้วเนี่ยเท่ากับว่ามีวัคซีนในตัวแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็จะไปสร้างสุขได้ที่นั่นถ้าอยากจะมีความสุขต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอันนี้อยากจะให้โยมได้เอาไปใช้จริงๆมันจึงจะเกิดความสุขเขาพิสูจน์กันมาแล้วนะฮะว่าใช้แล้วเนี่ยก่อเกิดความสุขได้จริงมันโยมก็ต้องเอาไปใช้อันนี้เป็นทัศนะของพุทธแบบ มหายานเนี่ยก็ต้องเอาไปใช้แล้วก็ต้องกำหนดอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันนั้นให้มากที่สุดจริงๆเจริญพร
1: สาธุวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์พูดทำให้เราทราบถึงแนวทางการฝึกสตินะฮะแบบมหายานถ้าจะว่าไปแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความต่างบ้างบางประการแต่ว่าเป้าหมายสำคัญเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนในพระพุทธศาสนาของเรานะการฝึกสติตรงนี้นะก็จะทำให้เรานะฮะเรียกว่าคลายจากความทุกข์หรือทำให้ความทุกข์เราหมดไปแล้วก็สร้างความสุขเพิ่มมากขึ้นนะเป็นสมดุลของชีวิตก็ว่าได้ค่ะในวันนี้นะก็นับว่าเป็นบุญของพวกเรานะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระอาจารย์ของเราก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะพระอาจารย์ของเรานะคะองค์สรพจนสุนทรนะคะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: พระพุทธ
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นั้นท่านผู้ชมมาที่อาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครนะคะโดยในวันนี้ท่านจะได้เทศนาธรรมในตอนสุขกับงานเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

ท่านต้องหันมาดูว่าท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอะไรนะนวมินทราธิราชเขาเก่งเรื่องอะไรเนี่ยเพราะท่านโรคนี้ต้องมาที่นี่เท่านั้นต่อไปนะถ้าโรคอะไรท่านถ้าโรคเลือดเกี่ยวกับยุงลายต้องไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลไหนท่านโรงพยาบาลอะไรที่รักษาดาราที่ตายไปฮะฮะรักษาเก่งแล้วทำไมตายไม่ใช่มันเข้ามาช้าไปแล้วเชื่ออะไรนะปอทฤษฎีหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องเก่งที่สุดเพราะอะไรท่านเพราะรับมันจะนักการฉุกเฉินและรักษายื้อชีวิตแล้วมีการวิจัยถ้าหมอวิจัยได้นะจะเป็นผลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดถ้าเข้ามาก่อนไปเอาว่ารอดถ้าต่อไปอาตมาบอกทีแรกเลยเขาบอกโอ้ท่านจะรักษาหายไม่หายไม่รู้แต่ยื้อมาได้2เดือนเนี่ยถ้าเขาทำงานวิจัยนะท่านโรงพยาบาลนี้ต้องเก่งเรื่องโรคเลือดเกี่ยวกับอะไรท่านยุงลายใช่ไหมท่านเกี่ยวกับยุงลายแล้วจะมีผลทางวิชาการซึ่งบอกตั้งแต่สองสามวันแรกแล้วคนก็ไม่ฟังพอจบพอปอตายใช่ไหมท่านเขาบอกปอมีบุญคุณต่อโรงพยาบาลเพราะทำให้เขาได้ต่อสู้กับโรคนี้ให้มีผลงานทางวิจัยและจะกลายเป็นตำราต่อยอดอีกนิดเดียวหาวิธีการรักษาอีกนิดเดียวจะเป็นสูตรสำเร็จของและโรคและยุงลายโรคไข้เลือดออกเพราะมันพุนหมดแล้วข้างในมันน้ำมันซึมเลือดมันซึมหมดแล้วใช่ไหมท่านสู้ได้ขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาของเราเราเก่งเรื่องอะไรเรื่องผ่าตัดถ้าหัวขาดมาเราต่อให้ได้แต่ไม่ฟื้น ใช่ไหมมีเอามีดฟันสมองมาเนี่ยยังกับผ่าแตงโมเนี่ยนะเราสามารถเย็บสมองติดได้รูปร่างสวยงามแบบเดิมแต่ไม่ฟื้นอะไรไหมท่านเก่งเรื่องอะไรเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรให้มันเป็นที่ลือระดับโลกเอาอย่างเดียวนี่มันเกิดไปหมดเกิดไปหมดมันต้องดูด้วยท่านถ้ามันเกิดไปหมดเสร็จอาตมาเป็นพระมันก็เอาเก่งอะไรสักอย่างบริหารเป็นเลขาวัดก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเราเก่งเห็นแต่วัตถุขึ้นถ้าคนไม่เข้าวัดเข้าวัดก็ไม่ถามว่าวัดนี้สะอาดดีวัดนี้สวยดีใช่ไหมท่านสะอาดไหมสะอาดไหมวัดเราสะอาดใช่ไหมพระประธานก็สวยงามใช่ไหมท่านดีเขาไม่เคยถามว่าใครบูรณะใครดูแลไม่มีใครถามนักเทศอภิเป็นเลขาภาคเป็นไอ้นนท์ก็เป็นจำเป็นต้องเทศยังไงอะท่านเขาก็เทศกันมาหมดแล้วเทศยังไงให้มีความเป็นให้เทศแล้วมันติดหูคนมันก็ต้องมีวิธีการเทศแล้วการบ้านที่เป็นการเทศเนี่ยนี่การบ้านยากไหมท่านเอาพระมาพูดเรื่องโรงพยาบาลยากไหมถ้าองค์เขาพูดแบบนี้มาท่านเขาไม่ได้พูดแบบนี้มันทำการบ้านตั้งแต่ได้การบ้านนี้ไปเนี่ยฉันค้นแทบตายนะดีไปเจอเอกสารเก่านะท่านนะเพิ่งเจอเมื่อคืนนี่มันอยู่ที่ไหนวะผีบางกระดูกผูกผีบางกระดูกผูกภาวนาอยู่งั้นนะท่านภาวนาผีบางกระดูกผูกของหายต้องภาวนาผีบางกระดูกผูกแล้วผีมันจะให้เราเจอถ้ามันไม่หายนะท่านนะให้เราเจอเพราะมันกลัวกระดูกผูกเราแช่งมันเจอเนี่ยท่านดูสันมันเนี่ยเหลืองเชียมันเป็นการบ้านที่ยากท่านแต่เราต้องบรรยายให้ได้ให้รู้ว่าจะเป็นเอกอะไรนะหนึ่งเชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรสองสามารถเวชกรรมความเก่งกาจในการรักษาบุคคลสำคัญสำคัญด้วยขอสักเคสรักษาคนธรรมดาไม่ดังใช่ไหมท่านดังไหมขอเถอะอีกเคสเนี่ยกรณีเนี่ยขอข้าราชการนี่เถอะถามทำไมดาราเนี่ยมันหนักหนาขอใครบานนี้เขาก็เก่งเก่งเฉพาะทางใช่ไหมท่านใช่ไหมเฉพาะทางไหมถ้าเกี่ยวกับการผ่าตัดเราได้ที่ใครท่านเสริมความงามยันฮีและวุฒิศักดิ์คลินิกแต่ระดับเล็กระดับใหญ่ต่างกันใช่ไหมท่านแล้วถามว่าสามารถวิชากรรมด้านนั้นแล้วเขาได้กำไรไหมท่านได้กำไรเพราะคนดังไปไม่ได้กำไรเอากรณีเคสดังๆสักเคสหนึ่งความดังมันไม่ใช่มาทีเดียวนะท่านนะที่จะบ่งบอกถึงสามารถวิชากรรมของเรามันต้องมีกรณีนักพระนักเทศเนี่ยอยู่ดีๆมันจะดังไหมท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านการที่เราประกอบวิชาชีพแพทย์นั้นอาตมาเห็นว่าเรื่องพรหมวิหารธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นพระองค์สมเด็จบึงเทศไทยตายห่า
เออก็ขี้เกียจค้นใช่ไหมใครจะด่าบ้างก็ช่างมันแต่มีเหตุผลในการพูดและพูดไปแล้วนะฮะวันที่เขาวินิจฉัยว่าผิดคือวันที่ฉันคิดว่าจะต้องถูกนับสถานการณ์นั้นและในอนาคตพูดอะไรไม่เคยผิดท่านเออมันไม่รู้จักเรามันกับเราอายุไม่ต่างกันหรอกเขาก็เราไม่ต่างกันมันนึกว่าเราเป็นพระไม่มีความสามารถหรอท่านไม่มีความสามารถฉันจะอยู่ได้ยังไงสามารถเวชกรรมมันต้องเก่งสักอย่างนึงนี่อาตมาให้ความคิดนะท่านทั้งหลายมีอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะท่านเก่งเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าเออเรื่องนี้นะไปที่นั่นเถอะถ้าเรื่องนี้ไปที่นู่นเถอะให้เขาชี้ว่าไปที่นู่นและให้ไปเจอคนนั้นเหมือนนะขนาดนี้พระท่านถ้าใครเป็นรักษาโรคมะเร็งนะเป็นมะเร็งอาตมาบอกไปโรงพยาบาลซะก่อนไปแล้วท่านมีหมอรักษาไหมเอายาฉันไปกินก่อนแต่ถ้ากินแล้วนะฮะสองหม้อสามหม้อไม่ดีขึ้นนะไปที่นู่นวังมะนาวไปที่วังมะนาวแล้วไม่ต้องขึ้นสะพานที่ไปเพชรบุรีนะไปสำนักพ่อปู่เขี้ยวเพชรเขาเป็นคารวาสแล้วเขาจะบรรยายให้ฟังก่อนแล้วก็เอาผลการตรวจไปด้วยมะเร็งแล้วเขาจะนั่งทางในให้สองสามนาทีแล้วเขาจะจ่ายยาไอ้ที่ว่าเป็นซากศพตั้งตายแง่ๆนะรอดมาสามสี่เดือนเป็นปีก็มีท่านบางทีเป็นโรคอะไรมะเร็งในเลือดทั้งตัวท่านพระองค์หนึ่งอะมาไหว้อาตมาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดทั้งตัวนะท่านนะหายมา3ปีแล้วยังเดินเปล่าๆอยู่เลยท่านคือพอนึกถึงไปที่นั่นขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ว่าสามารถเวชกรรมเอาเด่นสักเรื่องนึงนะไปบอกท่านอธิการบดีนะนี่อธิการบดีหรือคณบดีท่านลองไปบอกได้ไหมท่านผู้ช่วยบอกได้ไหมเอาเทปไปให้เขาดูหาอะไรมันเด่นสักอย่างนึงสิบางคนเขาบอกว่าวิกฤตของเขาเป็นโอกาสของเราเสมอถูกไหมท่านมันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่เราไปเกี่ยงท่านเราเป็นท่านสามารถเวชกรรมก้าวนำเวชบริพันธ์ท่านก้าวนำไหมท่านจะซื้อเครื่องมือแต่ละทีเป็นไงท่านก้าวนำไหมสมัยก่อนอาตมาเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยท่านถ่ายเอ็กซเรย์ต้องไปโรงพยาบาลเดชาถูกไหมฮะสมัยก่อนนะไอ้ที่เขาเข้าอุโมงค์ใช่ไหมท่านโรงพยาบาลเดชาจะมีเป็นโรงพยาบาลแรกเขาเรียกเวชบริพันธ์เพราะฉะนั้นในขณะนี้เขาเรียกฝีมือมีแต่เวชบริพันธ์เขาเรียกเครื่องมือฝีมือดีถ้าไม่มีเครื่องมือจบเพราะฝีมือนั้นเวลาเรียนมันจะเครื่องมือและเครื่องมือมีวัฒนาการเสมอนะท่านจะต้องนะเวชบริพันธ์ถ้าหาโดยงบราชการไม่ได้ท่านต้องหาโดยงบของคนใจบุญถึงได้บอกว่ารักษาคนดังสักคนเศรษฐีสัก10คน20คนจดชื่อว่าถ้ารอดมาหลายนะท่านได้เงินเยอะแล้วจัดห้องพิเศษเอาไว้นี่เป็นของเศรษฐีที่บริจาคทางนั้นและลุงท่าแพทย์ที่นี่ไม่มีขอยืมมาได้ไหมท่านต้องเอาเงินส่วนต่างรัฐบาลส่วนกำไรรัฐบาลไปจ้างแพทย์ที่เชี่ยวชาญมาที่นี่ในเมื่อเอกชนนะจ้างแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลไปทำงานได้ไซไลน์ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลจัดจ้างแพทย์เอกชนมาทำงานไซไลน์ไม่ได้ถ้าเป็นอาตมาบริหารนะจริงๆเวชบริพันธ์เพียบรับรองได้ท่านเครื่องมือเนี่ยมันเพียบภาพไปหมดเข้าตั้งแต่เข้าประตูมานะพอเข้าประตูมาปุ๊บถูกเอ็กซเรย์หมดทุกคนแล้วคุณไม่ต้องไปเข้าห้องเอ็กซเรย์ถูกเอ็กซเรย์มาหมดแล้วผ่านประตูนี้มานะท่านถ้าเป็นคนไข้นะแผลหมดแล้วผลออกมาแล้วท่านหมอดูหมอนั่งดูอยู่เอาฟิล์มนี้ไปให้หมอคนนั้นเห็นปั๊บก็รู้แล้วท่านให้ปากต่อปากก็แขวนเว็บไซต์สิครับไม่ได้โฆษณาแขวนเว็บไซต์เนี่ยนะฮะตระกูลนี้มารักษาด้วยโรคนี้บัดนี้ออกแล้วทางโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยโรงพยาบาลขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเราก็ภูมิใจที่ได้รักษาท่านมันต้องดูเว็บไซต์แล้วเวชภัณฑ์มันจะเวชบริการเวชบริอะไรบริภัณฑ์มันจะตามมาอาตมาเหมือนกันนะโยมขายเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมใช่เอาที่ดูดเสมหะมานะขอซื้อ 4-5 อันถามว่าจะไปให้โรงพยาบาลบ้านเกิดตมาอำเภอเสนาไม่ต้องแล้วท่านเจ้าคุณเดี๋ยวผมบริจาคเอางั้นเฮ้ยเครื่องดูดเสมหะก็ดีนะไอ้เครื่องเป่าออกซิเจนมีไหมมีถ้าไหร่แล้วก็ 80,000 กว่าบาทท่านสงสารมันนะเวลาคนไข้มาไม่ได้เข้าห้องใช่ไหมฮะต้องออกซิเจนฉุกเฉินมาข้างหน้าห้องเอางั้นแกไม่เอางั้นค่าซื้อเครื่องนึงไม่เป็นไร
เดี๋ยวผมหาเศรษฐีที่มันเคยซื้อไปมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านดีกว่าแล้วก็เอาไปเข้าห้องเอาโทรทัศน์ไปถ่ายอนุโมทนาคนอื่นเห็นก็เอาของดีๆเข้าโรงพยาบาลบ้านเกิดเราบ้างคนจะได้ตายน้อยลงใช่ไหมแม่ฉันตายนะก็มีอุปกรณ์การแพทย์บริจาคโรงพยาบาลไปให้เขามีเวชและท่านเวชบริพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นท่านตั้งแต่ก้าวนำเวชบริพันธ์ถ้าเวชบริพันธ์ไม่ดีเขาบอกเขาเห็นปุ๊บนะเขาบอกอย่าเข้าโรงพยาบาลนี้เลยถามไงโอ้โห

ถังออกซิเจนเนี่ยแม่งสนิมแดกถังเขียวสนิมแดกเกิดไปหมดนะฮะกูจับแล้วเนี่ยกูจะเป็นอะไรฮะอะไรนะบัตยักษ์เลยฮะอย่าเข้าไปเลยฮะใครก็จะไปเข้าอ่ะท่านแต่ของพอดีทางงบประมาณรัฐบาลไม่ได้มันต้องหาเศรษฐีใจบุญหรือประกาศทางเว็บไซต์ว่าเราไม่ได้โฆษณาประกาศว่าต้องการอันนั้นนี้ไปจัดรายการโทรทัศน์นะไม่มีทางแล้วท่านแล้วเราก็มาต้อนรับแล้วก็ลงเว็บไซต์อนุโมทนาเขามอบเกียรติบัตรไปมันต้องหาท่านนี่เขาเรียกว่าฝีมือบวกอะไรท่านเครื่องมือประการต่อมายึดมั่นเวชบริการท่านต้องยึดมั่นเวชบริการเวชบริการของเราคืออะไรท่านปฐมพยาบาลของฉันไหมท่านงานบริการมันละ the customer is god ใครจะแปล the customer is always right ผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาเขียนว่าผู้ที่มาใช้บริการเราคือพระเจ้าที่มาแต่แปลมันสวยๆหน่อย the customer is always right ใช่ไหมผู้ที่มาใช้บริการเราคือผู้ที่ถูกต้องเสมอ always right อย่าไปดุด่าว่ากล่าวอย่าไปตำหนิอย่าไปตวาดอย่าไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขามีกล้องพอเขาเอาเข้ามาใช่ไหมเราตวาดโดนไหมท่านและโดนแล้วมันส่งไลน์เลยไหมท่านส่งไลน์ทันทีออกโทรทัศน์ได้เดี๋ยวนั้นพอภาคข่าวท่านเจ๊งแล้วนะโรงพยาบาลนี้เจ๊งแล้วยาเชื้อท่าน always right ท่านต้องมีปฐมพยาบาลทุกคนว่าตามวิชาปฐมพยาบาลของเราเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานคือมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มไปเขียนเป็นคำขวัญเราจะปฐมพยาบาลผู้ที่ใช้บริการด้วยยาสามขนานและคือไว้ตรงกลางมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเป็นปฐมพยาบาลไหมท่านเอามาจากใครมีลูกยัง1 2 3คนที่3มีลูกยังกี่คน3คนถ้าลูกตัวเล็กๆล้มแล้วหัวเข่าแตกมาทำไงก่อนฮะเข่าแตกมาแม่เข่าเลือดทำไงฮะอะไรนะมือเอื้อมไหมจับที่ไหนที่แผลปากอ้าไหมอ้าทำอะไรปลอบใจแล้วอะไรปลอบแล้วอะไรท่านสองปอปลอบกับเป่าไม่เป็นไรลูกนิดเดียวโอมเพียงไอ้ที่เจ็บไหมลูกโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เป่าอีกทีนะโอมเพียงเริ่มเป็นฝอยแล้วเสียงร้องสงบยังแล้วหน้าตาเป็นไงเถอะนิดเดียวลูกตั้งยิ้มใช่ไหมท่านถ้าบอกอะไรกันลูกมันจะตกใจไหมท่านตกใจไปทำอะไรมาอีกเนี่ยก็กูบอกมึงแล้วว่าอย่าสนเดี๋ยวพอตบหัวหลุดเด็กมันจะหายไหมท่านฮะไม่หายเริ่มซายยังไม่เป็นไรลูกเงียบซะนะเงียบเงียบซะเดี๋ยวจะพาไปกินขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปอีกทีเปล่าไหมหายไหมก็เอามาจากพวกท่านที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละเนี่ยเนี่ยที่เจ้าเอามาเนี่ยสูตรเนี่ยเอามาจากที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วตอนที่ท่านเป็นลูกพ่อแม่ทำอย่างนี้ไหมก็ไอ้มือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเพราะนั้นในทุกอาชีพสาขาเนี่ยท่านมือเอื้อมยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วปากอ้าเป็นไรคะโอ้คุณไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจถ้าคุณเงียบเสียงลงแล้วก็ค่อยๆออกไปสักนิดนึงนะให้ออกซิเจนมันเข้าหน่อยนะที่เขาบอกว่าคนที่เป็นลมหรือเป็นไข้เนี่ยไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้ๆกันเยอะนะคะเพราะหนึ่งออกซิเจนไม่เข้าถูกไหมฮะสองคนหายใจแผ่วลง3เราพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ไปใส่จมูกเขาเท่ากับฆาตกรรมเขาโดยไม่รู้ตัวถูกไหมฮะนี่ความรู้ของฉันถูกไหมฮะไอ้ที่หายใจออกแล้วไปลมดูนะไอ้นี่เป็นลมนะท่านไปมองดูนะออกซิเจนไม่เข้าไอ้คนนั้นหายใจน้อยลงนะแล้วยังพ่นละสารพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใส่เขาเขาจะได้ตายไง

เพราะนั้นบอกเขากรุณาหน่อยนะคะกรุณาออกไปหน่อยให้คนไข้ได้หายใจหน่อยนะคะให้มีอากาศโปร่งๆแล้วพวกนี้เขาดีไหมนะแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดำเนินการโดยด่วนนะคะเขาเงียบลงไหมท่านคนไข้สบายใจขึ้นไหมคนที่มาใช้บริการสบายใจขึ้นไหมใช่นี่ออกไม่ใช่หน้าที่จะเสือกได้ไหมเรามาให้ใจรถคนไข้เนี่ยก็ตายหาไม่ใช่ทำไงแล้วคุณเป็นโรคอะไรบ้างก็ไม่รู้หายใจรถคนไข้เนี่ยเฮ้ยแล้วหุบปากซะบ้างมันจะไปกันรอดไหมท่านไม่รอดมันก็ต้องค่อยๆมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มนี่คือการปฐมพยาบาลของเราที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไม่เว้นแม้กระทั่งคนเฝ้าประตูเพราะฉะนั้นต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มแต่ถ้าเรานะต้องการใส่ยาพิษเขาก็อีก3ขนาดคือมือง่อยปากห้อยหน้ายักมือง่อยคือไม่หยิบไม่จับไม่ชี้แจงไม่ชี้แนะไม่ชี้นำไม่ชี้ชวนไอ้มือเอื้อมเนี่ยอาจจะชี้แจงก็ได้ใช่ไหมท่านอาจจะจับตัวก็ได้ชี้แจงถ้าเขาถามชี้แจงอย่างงั้นชี้แนะเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณต้องจดนะคะคุณพยายามจำให้แม่นหน่อยนะคะถ้าคุณจำไม่แม่นคุณโทรศัพท์มาบันทึกนะแล้วคุณบันทึกอาการตรงนี้ไว้ด้วยว่าคุณมาส่งโดยสภาพอย่างนี้แล้วโทรศัพท์มือถือหัดมีติดบันทึกอาการทีแรกไว้ด้วยว่ามันมาสภาพนี้เผื่อมันทรยศเราไงท่านอย่าลืมนะว่าไอเดียวนี่มันโหเสนะคนใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่คนดีนักนะมันจ้องแต่เอาเราอ่ะคือถ้ามาคลอดลูกเด็กกูต้องรอดถ้าลูกกูไม่รอดหมอต้องติดคุกแล้วอยากจะทำคลอดไหมคือคนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าผ่าต้องรอดมันต้องรอดทุกคนไหมท่านไม่ต้องทุกคนก็เพราะระดับความดันระดับหัวใจโรคเบาหวานทุกอย่างมันติดตัวมาและโรคที่เป็นโดยเฉพาะแล้วต้องมองยาสลบใช่ไหมท่านแล้วกะระยะเวลาแล้วการให้ยามันไม่รู้การรักษาคนคนหนึ่งมันยุ่งไหมท่านแล้วหายไปแล้วจะไปทำอะไรเคยถามไหมว่าที่เราระดมหมอทุกอย่างมาเนี่ยนะต้องมีความรู้ครบไหมท่านเลือดก็ต้องดูใช่ไหมท่านบางทีเข้ามาแล้วไอ้หาเสือกผ่าตัดไม่ได้แต่เสือกเป็นอุบัติเหตุมาทำไงท่านยุ่งตายโหงท่านเป็นหมอยุ่งออกครับท่านทำอาชีพอื่นกินเถอะท่านก็ไม่ใช่เราใช่ไหมท่านเพราะถ้าชี้แจงชี้แนะชี้นำนะชี้นำเดี๋ยวไปพบคนนู้นนะคะคุณอย่าลืมนะคะและกรุณาจดด้วยหมอชื่อนั้นชื่อนี้ห้องที่เท่านั้นเท่านี้นั่นแหละชี้ชวนแล้วมารักษาใหม่นะคะกรุณาดูนะจดวันเดือนวันที่นัดพยาบาลและอย่าให้บัตรที่นัดหายนะคะแล้วมีอะไรสงสัยนี่เบอร์โทรศัพท์นี้เราสามารถบริการได้24ชั่วโมงคนโทรมาได้24ชั่วโมงแต่คนที่เรารับมีไม่ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะเขาต้องหลับต้องนอนกันใช่ไหมเข้าใจกันบ้างว่าจริงๆแล้วมะถ้ามึงค่อยปากค่อยหน้ายักถามมาอีกแล้วยายคนนี้มาอีกแล้วอีตาคนนี้มาอีกแล้วโอ้ยมาแล้วก็วุ่นวายเบื่อแล้วไม่ทำอะไรทำเงี้ยนั่งเงี้ยคุณพี่บายคะว่าไงอะทำเงี้ยว่าไงอะคืออย่างนี้ครับแล้วเป็นไงอะมันหน้าฆ่าทิ้งไหมท่านท่านเจ้าหน้าที่ไปยิงฆ่าทิ้งไหมแล้วบางทีไม่มองหน้านะเขียนกูจะลายของกูอ่ะกูจะทำอะไรกันไม่รู้ไม่มองหน้าคนที่มาถามเลยก็ละซะหน่อยหนึ่งก็มองหน้าก็ซะหน่อยแล้วก็รีบๆพูดให้จบถึงคุณไปทำงานของคุณไม่พูดกับเขาก็ต้องแช่อยู่งั้นแหละทำให้มันจบไปทำทุกอย่างมันเสร็จนะอาตมาขอร้องเถอะท่านอย่าไปแช่ไว้เพราะนั้นบริการของเราคือมืออะไรท่านหนึ่งสองสามแล้วเริ่มยังเริ่มตอนนี้ยังเริ่มตอนนี้ได้ยังแล้วบริการมีกี่แบบได้สายของการบริการแล้วท่านบริการมีกี่แบบสองแบบหนึ่งเซอร์วิส how do you spell serviceThat's right. Okay. เพราะฉันสะกดไม่เป็น2 serve. How do you spell serve? เหมือนกันไหมท่านเหมือนกันไหมระหว่าง service กับ serve same หรือ difference?

ไม่เซมไม่มีเซมท่านมันต่างกันเลยเซอร์วิสแปลว่าบริการกะที่คือเขามาหาเซิร์ฟบริการถึงที่งานบางอย่างบริการกะที่คือเขามาหาเรามือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มงานบางอย่างต้องไปรับไหมท่านต้องไปส่งไหมบางอย่างบุคลากรต้องไปรับไปส่งนะต้องไปบันทึกต้องไปเก็บระเบียบมาอะไรมาสารพัดบริการถึงที่ต้องมือเอื้อมปากอ้าหน้ายิ้มเอา3อย่างนี้ติดตัวไปก่อนอุปกรณ์ทีหลังถามว่าวันนี้เทศวันนี้เซอร์วิสหรือเสิร์ฟเซอร์วิสหรือเสิร์ฟมาเสิร์ฟคุณถ้าคุณไปที่วัดเซอร์วิสพระเซอร์วิสแต่ฉันมาที่นี่ฉันเสิร์ฟคุณแต่คุณต้องเซอร์วิสพระด้วยน้ำซึ่งเอาวางไว้หัวมุมเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญท่านนะแล้วก็ต้องเวชบริการชำนาญเวชโอสถต้องเก่งเรื่องยาต้องแม่นห้องใจยูกใจยาต้องแม่นในเวชโอสถนะขยันจดเวชระเบียนซึ่งเป็นหน้าที่ของเราใช่ไหมท่านเวชระเบียนที่สำคัญที่สุดเพราะประวัติคนไข้นะแล้วก็ DNA ใช่ไหมท่านถูกไหมคนไข้มาทุกคนเนี่ยต้องบันทึก DNA ต้องจด DNA ไว้ด้วยเพราะนะ DNA สำคัญไหมต่างประเทศเขาเริ่มจากหมอฟันใช่ไหมลูก DNA เขาจะจากหมอฟันใช่ไหมเดิมทีเดียวอ่ะทำไมเราไม่เก็บ DNA ไว้ DNA ได้มาจากไหนได้มาจากตรงไหนกับพุ้งแก้มได้ไหมกับพุ้งปากได้ไหมท่านไม่รู้ได้มาจากไหนก็ตามนี่คือ DNA ที่จะต้องจดบันทึกเอาไว้เพราะจะบันทึกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมท่าน DNA จะปรากฏส่วนผลของเลือดเวชระเบียนนั้นก็การผลการศึกษาแล้วก็ขยันจดไปเถอะท่านแล้วก็ควรจะให้เขารู้ด้วยพอเขากลับบ้านก็เอาให้เขาติดตัวไปด้วยเวชระเบียนนะท่านผลทางการแพทย์ให้เขาไปด้วยเผื่อเขาฉุกเฉินมาไม่ทันที่นี่ไปเข้าที่นู่นไปใครเอาจดหมายมาเราไปแล้วเนี่ยท่านกรุณานะคะเอาผลจากการตรวจรักษาไปด้วยคุณต้องจ่ายค่าแล้วค่าถ่ายเอกสารค่าทำนะแฟ้มเวชระเบียนของเราซึ่งเราจะต้องให้คุณไปด้วยถามทำไมต้องให้ของเรามีที่เก็บไว้แล้วค่ะเผื่อว่าไฟไหม้โรงพยาบาลหายไหมเผื่อไฟไหม้แต่ไม่ไหม้หรอกท่านถ้ากลัวไฟไหม้นะก็สวดคาถาพญานกคุ้มไว้สวดคาถาพญานกคุ้มไว้ไปเปิดนุ่นสุสมนท่านเพราะฉะนั้นต้องชำนาญเวชระเบียนแล้วเอาไปแล้วไปดูถ้าคุณฉุกเฉินนะฮะให้หมอไปเลยไม่ต้องมาติดต่ออีกทีเรายุ่งยากไหมท่านยุ่งยากไหมถ้าเขาอยู่ที่นู่นแล้วหมอขอผลทางการตรวจทางการรักษาผมจำเป็นจะต้องเข้าที่นี่เลยให้หมอที่นู่นติดต่อมาส่งยากไหมท่านถ้าส่งคอมพิวเตอร์ก็ต้องมานั่งทำคอมพิวเตอร์ใช่ไหมท่านคุณเอาไปชุดนึงไปแต่คุณต้องจ่ายถ้าจะเอาคุณต้องจ่ายค่าทําเวชระเบียนหรือผลการรักษามาให้เราคิดค่าเอกสารไปสิท่านแล้วก็ตั้งห้องทําเรื่องนี้สักห้องนึงเก็บตังค์จากเจ้าหน้าที่ไปแล้วเก็บตังค์ถ่ายเอกสารอย่างเดียวทําแฟ้มอย่างเดียวแล้วเก็บตังค์มาอีกส่วนนึงเป็นเงินเดือนมึงมันต้องจ้างเป็นข้าราชการอีกส่วนนึงก็เป็นข้าราชการเป็นค่าเอกสารคํานวณให้ดูให้ได้กําไรสามารถเวชระเบียนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวขยันจดเวชระเบียนเรียนเวทมนต์คาถารู้จักเวทมนต์คาถาไหมเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรสวดบทอะไรท่านฮะโพชฌงค์โพชฌงค์มีกี่บทโพชฌงค์ใหญ่มี3บทมหากัสสปะมหาโมมะจุนคุณต้องสวดอันนั้นนะแล้วสวดแล้วนะถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือถ้าเขาจะจัดพิธีเขาบอกว่าอยากจะหาพระมาสวดโพชฌงค์ก็พระวัดอะไรล่ะใกล้ๆนี่วัดอะไรวัดราชาก็บอกหลวงพ่อนิมนต์ไปสวดโพชฌงค์เต็มบทหน่อยนะคะก็ไปติดต่อชื่อคุณธรรมปาโมกท่านจะเก่งเรื่องนี้ชื่อเดิมชื่อเดียวกันชื่อสุนทรแล้วก็บอกเจ้าภาพบอกเอางี้นะบูชาอย่างละ7นะคะธูป7แหนบหรือ7กล่องนะเทียน7คู่ดีๆเอาไปตั้งหน้าพระได้ดอกไม้7ช่อไม่ต้อง7สี7ช่อก็ได้7สีก็ได้ใส่พานมาแล้วถ้าเรารู้นะแล้วก็พระมาก็ถึงมาแล้วก็อธิษฐานสักก่อนนะคะเดี๋ยวพระมานะคะจะได้ถวายพระไปจุดที่วัดพุทธังตังนโม3จบนะคะว่าตามดิฉันพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรังกัจฉามิธรรมังชีวิตตังให้เขาว่าตามไปให้เขาถวายชีวิตต่อพระสงฆ์องค์เจ้าไปแล้วเสร็จแล้วพระมาสวดแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเขากินน้ำได้ก็เตรียมแก้วไว้เสร็จแล้วกินน้ำ3

น้ำมนต์สามอึกน้ำมนต์โพชฌงค์ให้พระเตรียมขันขันมาน้ำมนต์โพชฌงค์กินแล้วปะโถท่านถ้าเจ็บไข้ต้องโพชฌงค์ถ้าผีมันเยอะล่ะหมอโอ้โหประชุมพยาบาลนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวคนนุ่งผ้าแดงมาคนตัวดำมารบกวนนะนอนอยู่ก็กระตุกผ้าอ้าวโอ้ผีเยอะอย่างนี้เดี๋ยวฉันจัดการให้คุณเข้าไปตามนะคุณก็เอาที่ห้องนะแล้วก็ไปสวดแล้วตั้งนโม3จบก็วิปัสสิสนมัตตุจักขุมันตัสสะสิริมันโตสิกิสปินมันตุสัพพภูตานุขเปนโนเวทพุสนมันตุนะหัตตะกัสสัตตปัสสิโนนมันตุกะกุสันทสมารเสนะปะมะติคุณสวดอะไรบทอาตานาติยปริติไล่มันไปบ้างผีอ่ะผีโรงพยาบาลมันเยอะมั้ยท่านเยอะมั้ยเยอะบางทีมันรบกวนแล้วเรียกคนไข้เป็นอะไรเป็นมูกเป็นเลือดมันจะกัดกินท่านนะไอ้ผีเปรตสัมภเวสีมันจะกัดกินถ้ามันยังกวนไม่หายนะเจ็บปวดเกี่ยวกับมูกหนอนยังเจ็บปวดอยู่รักษาคุณเอานี่จัดอาหารชุดหนึ่งถ้าเป็นห้องพิเศษคุณวางไว้ที่ทอริสมันมีหน้าต่างใช่ไหมท่านพบเพลก็วางแล้วเอาทูบปักไว้ใครจะกินเลือดกินเนื้อใครจะกินอยากมากินเลือดกินเนื้อคนไข้นะมันก็ไปแล้วท่านทำไปกินทุกวันมันจะหายเร็วขึ้นคุณต้องเรียนมาสิท่านเอาเท่านี้แพทย์พยาบาลเท่านี้แหละแล้วเวลาพ่อแม่คุณเจ็บลูกคุณเจ็บคุณก็สวดให้แล้วสวดก็ไม่ต้องไปสวดได้เปล่าๆสวดการหนังสืออาตมาเป็นพระยังต้องการหนังสือเลยถ้าไม่ต้องการหนังสือกลัวผิดทำไมจึงไม่ท่องให้ได้ถ้าท่องได้และใจเลื่อนลอยใครท่องอิติปิโสแล้วใจอยู่กับตัวบ้างท่านอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมากูได้อ่ะสัมพุทโธวิชชาจรณสัมถ้าขึ้นเอวะเมสุตังเปิดเอกังสมยังภะคะวาสาวาทิยังวิหะคราวนี้สมาบัติฌานสมาบัติเกิดแล้วท่านการเพ่งตัวหนังสือนั้นเป็นการควบคุมจิตจุดประสงค์มีอยู่แล้วแต่ว่าอย่าผิดนะไอ้สามบทนี้อาตมาไม่ท่องให้จำจำมันจะไปยากอะไรท่านบทใหญ่กว่านี้ยังจำได้แต่บทสามบทนี้ไม่จำต้องเอาหนังสือไปดูกลัวจิตมันพลาดแล้วได้ผลมาทุกคนท่านได้ผลมาทุกคนถ้าถึงมือฉันนั้นท่านนะถ้าจะอีก5วันตายคุณอยู่ได้อีกเดือนนึงไม่เชื่อคุณลองเป็นโรคมะเร็งดูแล้วฉันจะจัดการให้ไม่เชื่อลองดูได้เอาใครจะลองสักคนหนึ่งอ่ะฉันรับประกันได้เลยท่านเอาจริงๆท่านไม่ใช่เพราะเราขลังไม่ใช่ว่าท่านนะมนเนี่ยไม่ใช่เพราะเราขลังนะท่านนะมันขลังอยู่ในมนของมันอยู่แล้วที่อยู่ในหนังสือเจตตำนานน่ะทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ขลังท่านแต่ตั้งแต่ชุมนุมเทวดาไปนะท่านนะจนถึงสิริทิติท่านไปเปิดอย่างเงี้ยชุมนุมเทวดาไปจนถึงมงคลจักรวาลใหญ่นั่นคือขังทุกบทท่านต้องศึกษาให้ดีและใครสวดก็ขังท่านมนก็เหมือนแบงค์เหมือนเงินนี่แหละท่านเหมือนเงินเนี่ยคนชั่วเอาไปใช้ให้เงินไปพันคนชั่วไปใช้ซื้อของได้พันหนึ่งไหมได้ไหมคนดีเอาไปใช้ซื้อได้พันหนึ่งไหมมนเหมือนกันมนเหมือนปืนท่านปืนเนี่ยตำรวจเอาไปใช้ยิงคนถูกแล้วตายไหมถ้ายิงคนคงต้องตายใช่ไหมท่านคนชั่วยิงตายไหมตายมนก็เหมือนกันส่วนได้ขอให้ท่านมีละศรัทธาพอศรัทธาในมนแล้วว่ามีจริงเป็นจริงถ้ามีไม่จริงนะท่านจำไว้นะถ้าไม่จริงเพราะตายไปดกตั้งโต้หนึ่งทำไมมีแค่นี้ล่ะท่านโต้หนึ่งนะทำไมเขาคัดมาแค่9บทไม่ประมาณ9บทเขาเรียกรัชมหาราชปริศเพราะมันขังอยู่แล้วท่านเพราะท่านจงสวดเถอะท่านธรรมะสวดมนต์ธรรมะชัดธรรมะเย็นไม่ได้ขังเพราะเป็นบทอะไรบูชาและเป็นบทอะไรกรรมฐานนอกนั้นขังทุกบทถ้าไม่ขังฉันจะสวดทำไมล่ะท่านแล้วที่ท่านรอดมาเนี่ยรอดมาเพราะอะไรหมอเก่งเวชโอสถเก่งเวชระเบียนเก่งเวชภัณฑ์ดีเวชบริการดีหรือว่าเวทมนต์คาถาด้วยเคยสวดมนต์ให้ลูกไหมมีลูกยังคุณคนข้างหน้าเนี่ยยังไม่มีลูกทำไมไม่มีอ่ะไม่ได้แต่งงานโบราณเขาถามถ้าใครไม่ได้แต่งงานแล้วก็หน้าตาดีนะเขาจะบอกนี่ว่าอยู่หาพระแสงอะไรล่ะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ว่าที่คุณรอดมาเนี่ยเคยถามแม่ไหมที่บ้านมีพระไหมคะ
ออกจากบ้านมาเนี่ยพ่อแม่ไหว้พระเราไม่ต้องเป็นเด็กอ่ะก็มนต์รักษาคุณเท่านั้นแหละคุณโตมาเวลาตั้งท้องคุณก็สวดมนต์ให้ลูกคุณที่อยู่ท้องใช่ไหมไอ้ผัวก็สวดเมียก็สวดตั้งแต่ท้องมาเนี่ยสวดมนต์เก่งทุกคนท่านไหว้พระเก่งทุกคนถ้าเมียมีท้องนะใครไม่ไหว้พระลูกคนนั้นเกิดมาจะแย่แสดงพ่อมันเลวเกิดมาก็ไหว้พระมนต์รักษาเราทางนั้นขึ้นบ้านผมบ้านหมายได้พระไปเจอไหมเจิมก็มนต์รักษาอีกแหละเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าต้องนะต้องเราต้องเรียนเวทมนต์เพราะในความเชี่ยวชาญนะเรียนเวทมนต์คาถาจึงมีความสำคัญถามว่าอาตมาเรียนไหมก็เรียนมนต์แรกๆที่เรียนคือมนต์มหาเสน่ห์ที่เป็นเด็กๆจะอะไรหนึ่งกลัวผีหนึ่งอยากจะหาตังค์เจอเอาง่ายๆถ้าตังค์ล่วงการสะพานนะใครงมไม่เจอฉันงมเจอโดดน้ำไปในการสะพานนะท่านถ้าตังค์ล่วงนะฮะน้ำก็ลึกสักประมาณครึ่งๆนะท่านเนี่ยถ้าคลองถ้าหน้าน้ำงมไม่ได้ท่านหายใจไม่พอถ้าครึ่งหนึ่งของเสานะฮะถ้าฉันงมต้องได้เพราะหลวงปู่ก็ถามว่าผีบังกระดูกผุแล้วเราคำนวณสองเรื่องหนึ่งถามว่าเหรียญอะไรรั่วตรงไหนและจะคำนวณระยะเวลาน้ำเดี๋ยวที่มันไหลใช่ไหมมันแรงไม่แรงมันต้องมีนั่นแล้วเหรียญมันหนาเท่าไหร่เหรียญอะไรถ้าเป็นเหรียญ20สตางค์สมัยก่อนใช่ไหมดำดำเนี่ยหนาเปื้อนใช่ไหมร่วงจุ๋มไปไม่เกินคืบมันจะแฉะไม่เกินคืบวนมาอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญสมัยนี้นะมันบางใช่ไหมท่านมันพลิกพิ้วแล้วกำลังน้ำที่มันหมุนแต่คาถาเจอทุกทีกรรมมาได้ทุกทีท่านได้ตังทุกทีอ่ะบางทีได้ตังแล้วกูไม่อยากคืนมึงอ่ะกูเสียไปติดล่องเสาใต้น้ำหาไม่เจอมึงกลับไปแล้วกูเอาไอ้ห่าถึงกูมาให้มึงกูก็ไม่ได้ตังมันต้องคิดเยอะๆการเอาตัวรอดของคนจนท่าน เวทมนต์มนต์บทที่สองคือผีมันเยอะมากทั้งวัดสมัยก่อนผีมันเยอะเพราะอะไรผีมันจึงเยอะรู้ไหมท่านเพราะหนึ่งสถานที่ทำบุญกับพระมันน้อยสองคนสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือคนจะกรวดน้ำได้ไม่มากท่านผีมันจึงเยอะแล้วใครเป็นศาลาบ้านอาตมาในวัดชัยภูมิในสมัยก่อนนะถ้าเด็กไปเล่นศาลามันเล็กกว่านี้เรียกว่าเด็กตัวเล็กแอบได้เล่นซ่อนแอบได้ท่านถ้าไปเล่นนะหกโมงครึ่งมึงยังไม่เลิกนะต้องหายไปคนหนึ่งและหาให้ตายก็ไม่เจอพระเจ้าหาไม่เจอแล้วท่านนู่นอ่ะเช้าเนี่ยพอพระที่ส่องจะเจอมันนั่งกอดเสาอยู่ตรงนั้นแหละว่าๆมันก็ท่านที่ประชาก็จะได้เห็นนะใครผ่านเรือผ่านประชานะท่านนะและไอ้ประชาเนี่ยใกล้ๆประชาผีมันเยอะในท่านศพมันเยอะน้ำจะใสปรามจะเยอะใครมาหาปลาใกล้ๆประชานะจะต้องเจอผีพายเรือท่านมันแข็งเลยนะไอ้ที่ไม่แข็งก็ไปโหนต้นไม้ดีดพึ่งโดดตุ้มแล้วเราไม่กลัวแล้วท่านผีมีจริงไหมท่านผีมีผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันมี6แบบผีสิงผีหลอกผีลวงผีทวงบุญคุณผีทวงกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนนะผีสิงจะดุกว่าผีอ่างทองแต่จะแพ้ผีชัยนาทเพราะชัยนาทถึงที่หลังใช่ไหมถ้าผีนครสวรรค์นะขายโมจิเอาผีสิงมาที่ก็เลยผีเข้าถูกไหมฮะผีหลอกนี่ผีหลอกผีลวงคือผีบังหรือลวงไปฆ่าทิ้งซะลงน้ำลงท่าบังผีทวงบุญคุณผีทวงบุญกุศลผีทวงสมบัติคนตนคืนผีมันเยอะแล้วต้องมีคาถาไล่ผีถ้าไม่มีคาถาต้องมีของขลังหนึ่งที่โคประชาปลูกใบหนาดไว้เวลากูจะไปไหนนะกูต้องไปเด็ดใบหนาดที่โคประชาเดินควัดไปไม่น่ายังหนีอ่ะแล้วใบหนาดมันหอมนะท่านนะมันหอมเด็ดไปแล้วมันหอมกินกับปลาสับได้อร่อยมันรสจะซ่าๆหน่อยใบมันจะผิดสีม่วงๆรู้จักใบหนาดไหมพลาดนะใบหนาดมันเหี่ยวเลี้ยงต้นให้มันแก่ท่านพอแก่แล้วตัดแล้วเอาเหล็กปวงไปทะลวงท่านนะทะลวงเสร็จแล้วห้อยเอวให้ลูกปู่ลงคาถาให้ขานี้มึงเดินสบายเพราะอะไรใบหนาดด้วยและยังมีคาถาหลวงปู่อีกด้วยคาถาที่สองคือวิปัสสิตวิปัสสิตคาถาที่สามก็คืออะไรท่านเสน่ห์ที่ใช้ผู้หญิงรักเริ่มโตแล้วจะต้องสีสีพึ่งแล้วสีพึ่งต้องเอาสีพึ่งที่อะไรที่เขาเอาจากเทียนขี้พึ่งเนี่ยท่านที่เขากรองจากขี้พึ่งแท้ๆนะท่านนะแล้วเวลาศพตายเนี่ยเขาควรจะเห็นความอุจจาระของหน้าศพมา
ขาก็เอาสีผึ้งเนี่ยทำเป็นหน้ากาก

The Mass ไม่ใช่ The Mass ไหมฉันแล้วชอบดู10ครั้งแล้ว The Mass ไอ้หน้าเหลืองนั่นน่ะพอใส่หน้ากากหมุนตัวปรี๊ดไอ้หน้าเขียวใช่ไหมเออต้องเอาสีผึ้งนะครับพอเผาจะเผาศพต้องเอาสีผึ้งมาแล้วมากวนผสมน้ำมันอะไรตะกี้เนี่ยน้ำมันอะไรมะพร้าวพอผสมน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วหลวงปู่หลวงตามากจะเสกคาถาให้ตั้งตรงตามากนะแล้วก็ใส่นั่นไปหาตลับมาเรียกอับอับคือตลับพกไปหลวงตาขอคาถาด้วยหลวงตาก็ให้คาถามันแต่ฉันไม่บอกฤาษีเวลาจะจีบสาวก็เวลาจะลงสลาใช่ไหมสาวเยอะเนี่ยเป็นเนรจะลงสลาก็ใช้นิ้วนางแล้วนะแล้วก็ค่อยๆสบตาแวบเนี่ยมันใจหายวาบทั้งคู่ทั้งแล้วมันก็จะต้องมานั่งต่อหน้าเรานี่คาถาที่3นั่นนะก็พอเราเรียนรู้ใช่ไหมท่านคาถาเรื่องยาพอยาลงหม้อหลวงปู่บอกอ้าวสวดโพชฌงค์แล้วสวดสักกตวาต่อด้วยทุกขปตาก็เอาหนังสือมาให้เราเปิดเพราะเราป.2 ป.3แล้วอ่านหนังสือออกแล้วเนี่ยหลวงปู่ขี้เกียจสวดแล้วเสร็จแล้วหลวงปู่ก็ทำเฉลวใช่ไหมท่านรู้จักเฉลวไหมรู้จักไหมฮะเอาไม้ไผ่มาอย่างนี้ทำเป็นตอกใช่ไหมท่านสองอันคู่กันแล้วก็ทำเงี้ยดัดเงี้ย5แฉกเป็นอยู่โรงพยาบาลไม่รู้จักเฉลวท่านไปดูที่เฉลวคืออะไรแล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่าเป็นของหมอโบราณพระเจ้าเขาเรียกพระเจ้า5พระองค์แล้วเนี่ยเขาจะปักบนที่หม้อยาต้มไปด้วยนะฮะเฉลวปักเลยแล้วหายเร็วท่านแปลกเขาเรียกขัน5ไม่ใช่พระเจ้าว่าขัน5ที่ทำเป็น5จักเงี้ยท่านแล้วเดี๋ยวนี้นะสัญลักษณ์เฉลวไม่ค่อยมียังมีที่ร้านหมอหวานอยู่ร้านแล้วหมอหวานเป็นร้านขายยาหอมที่ดีที่สุดนะยาหอมเม็ดนี้ท่านเมื่อวานไปซื้อมา4,000ได้มากี่เม็ดกันไปดูท่านเหมือนยาปลุกวิญญาณแบบของหนังจีนนะท่านตั้งแต่สมัยร่อ5เม็ดท่านนี้ท่าน4,000ได้มา2ขวดเล็กๆนิดเดียวท่านแต่อมไปแล้วมันรู้สึกสดชื่นเฟรชแล้วเมื่ออารมณ์เราดรายเราก็จะหอมกระตุ้นภายในใช่ไหมท่านเพราะมันจะมีความหอมภายในเครื่องเทศเมืองไทยและดีที่สุดของประเทศแพงแต่เม็ดเดียวท่านก็อมไปเถอะท่านไม่ใช่ยาอมวัดโพยาอมท่าพระจันทร์ท่าเตียนน่ะอมบรรยากาศปากเฟ้อฟ้าหมดท่านทำอะไรมันทำให้มันมีคุณภาพหน่อยของเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นคาถาอาคมท่านต้องเรียนไม่เรียนถึงเวลาท่านเองท่านก็ไม่ได้ท่านมันเวลาจะมาจะแจกยาใครเนี่ยไหนๆแล้วจะกินยาตัวเองกันถ้าหมอจ่ายยามาแล้วนะก็เป็นโรคตับมันฝ่อเนี่ยไม่ได้กินข้าวแบบเนี้ยเช้าก็ไม่ฉันข้าวบางวันบรรยายก็ไม่ได้ฉันนะฉันแต่วิตามิ้วตับมันก็ฝ่อคุณภาพมันเสื่อมเพราะตับสุดพอหมอจ่ายยามาให้ท่านก่อนจะกินยาแล้วไหนหมอจ่ายมาก็สวดโพชฌงค์ซะให้หมดไหนๆเรากินแล้วท่านก็เอาเวทมนต์คาถาเข้าไปใส่ไม่งั้นไม่ฟื้นแล้วท่านนักตั้งเรียนไอ้สิ่งเหล่านี้ที่บอกท่านเหล่านี้นะฮะคือสิ่งที่บอกต่อพวกเราสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายเอกสารแล้วคืนนะต่อไปแล้วก็ประนมขึ้นแล้วปฏิญาณในที่นี้ก็จะมีนะฮะในที่นี้ก็จะมีบ่งบอกถึงนะการบริหารตนและบุคคลในองค์กรนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะฮะการที่เป็นแพทย์พยาบาลที่ดีต้องมีหลักปฏิบัตินะคนละ5ประการ1แพทย์พยาบาลที่ดี5ข้อทำอาชีพด้วยใจรักรู้จักจัดยาตามบันทึกอาการยาให้รับประทานของแสลงอย่าแสดงอาการเบื่อหน่ายนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แต่อาตมาเอามาผูกเป็นคำคล้องให้ท่องให้ได้หลังจากนั้นแล้วนะคนไข้ที่ดีท่านก็ต้องเขียนติดไว้นะในห้องเนี่ยห้องคนไข้เนี่ยทำเป็นป้ายติดเอาไว้ด้วยว่าคุณเป็นคนไข้ที่ดีหรือเปล่าคนไข้ที่ดีก็มีหลักปฏิบัติ5ประการและในนะคนเฝ้าไข้ที่ดีคุณมีหลักของการเฝ้าไข้หรือเปล่าแต่คนเฝ้าไข้ที่ดีในพุทธเจ้าตรัสไว้5อาตมาเติมให้1เป็น6ในนี้จะมีบอกหมดไม่ใช่ว่าเราทำงานไปโดยไม่บอกคุณไม่ได้ช่วยตัวเองเลยเหรอคนไข้ที่ดีเป็นคนไข้ยังไงคนเฝ้าไข้ที่ดีท่านเคยรู้สึกว่าคนเฝ้าไข้เลวมั้ยเคยเบื่อคนเฝ้าไข้มั้ยแล้วเขารู้ตัวไหมท่านบอกเขาได้ไหมไม่ได้ท่านก็ได้แต่บ่นบอกก็ไม่ได้บ่นก็บ่นก็เอาไอ้นี่มาติดสักทีเดียวสิไปใส่เว็บไซต์ซะนะแล้วบอกว่านะ
ข้อมูลในการบรรยายนี้นะฮะหลักการแพทย์นี้นะฮะพระราชบัญญัติอนุญาตให้ท่านสามารถนำไปเผยแพร่ได้นำไปบรรยายได้นำไปติดตามโรงพยาบาลได้นำไปพิมพ์หนังสือได้โดยไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องขอฉันไม่คิดค่าคิดลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะลิขสิทธิ์ฉันเอาเฉพาะตรงนี้วันนี้เอาทีเดียวแล้วจบท่านเพราะฉะนั้นเราก็สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วอะไรท่านอาขยาแล้วคราวนี้

อาขยานคราวนี้ท่านตะวะอาขยานท่านตะแคงขยานติดไว้ด้วยนะเพื่อทุกคนที่ทำงานในบ้านนี้จะต้องรู้ร่วมกันและจะต้องท่องได้ร่วมกันแล้วจากวันนี้ไป3เดือนนะท่านผู้ช่วยจากวันนี้ไป3เดือนบุคลากรในนี้ลงชื่อไว้ยังท่านมาประชุมใหม่แล้วเข้าประชุมแล้วให้เขาท่องถ้าใครท่องไม่ได้ตัดเงินเดือนแสดงว่าข้อปฏิบัติยังท่องไม่ได้เลยเป็นชาวพุทธท่องศีลห้าไม่ได้เป็นชาวพุทธที่ดีได้ไหมท่านได้ไหมไม่ได้ท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันมีหลักปฏิบัติอ่ะทุกคนท่องดังๆ ตั้งหน้าเชิดอาขยานของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นแพทย์พยาบาลให้มันจริงใจหน่อยพยาปฏิญาณมันจริงใจหน่อยเออทำอะไรมันให้มันสดชื่นจริงใจหน่อยจะเป็นแบบเพลงคนดีไม่มีวันตายทำไมมันจะตายอยู่แล้วนั่นน่ะเสียงมันน่ะนะฮะใช่ไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือมันชัดๆเลยเป็นฉันยังดังฟังพระคุณเลยฉันยังจริงใจกว่าเลยไหมเป็นแพทย์พยาบาลหรือทำงานอนามัยทุ่มเทกายและใจในหน้าที่ที่เราทำอย่ารออย่าท้อถอยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างำรู้จักเหงาหงอยไหมเอาเรื่องส่วนตัวมาเอาเรื่องส่วนงานมาเขาเรียกเหงาหงอยหน้างามมันหน้าอย่างเงี้ยอย่าเหงาหงอยอย่าหน้างามดวงตาต้องเห็นธรรมรู้จักเห็นธรรมไหมดวงตาต้องเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคืออะไรฮะทอสระอัมเห็นแล้วมันบกพร่องหรือมันอะไรอยู่ข้างหน้าต้องทำไม่ใช่บรรลุเป็นโสดาบันเออนี่มันเลอะไหมท่านเลอะไหมแล้วก็เก็บซะสิครับไม่ต้องไปรอใครมาเก็บเดินเลี่ยงมันกระดาษแผ่นเดียวน่ะมันกระดาษแผ่นเดียวมันหน้าที่ของใครท่านหน้าที่ของใครหน้าที่ของคนกวาดใช่ไหมท่านกูเป็นหมอกูก็เดินเลี่ยงอภิบาลมาก็เดินเลี่ยงคนไข้ก็เดินเลี่ยงก็เออหาเก็บซะก็จบไปไม่ต้องเดินไกลใช่ไหมท่านคิดระยะทางเดินอ้อมกันแต่ละคนละคนเนี่ย 2-300 คนเนี่ยมันเสียเวลามั้ยท่านมันตัดสินใจเห็นธรรมก็จบไปดวงตาต้องเห็นธรรมเพื่อคุณค้ำชีวิตคนทำแบบพอทอคือทำทันทีผมก็ทอครับท่านเจ้าคุณเป็นไงทอทุกทีไอ้นั่นก็เอาบ้างผมก็ทอครับถามท่านว่าทวงทุกทีบอกงั้นแก้ไม่ยากแก้ด้วยทอสอทออะไรครับทีแม่งสักทีทำแบบทอจะเกิดก่อสิทธิผลผลงานบันดาลดลให้คนไข้ได้อยู่ดีปิดทองข้างหลังพระใจเราจะเป็นสุขีดวงใจไร้ราคีดังคนไข้ไร้โรคาได้บุญได้กุศลบันดาลผลถึงชาติหน้าเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าสุขารมจึงควรที่มวลมิตรปรับดวงจิตให้สุขสมยึดธรรมค้ำอารมณ์นั่นคือพรหมวิหารธรรมธรรมนี้มีค่าแท้เป็นการแผ่สุขเลิศล้ำได้สร้างวีรกรรมต่อชาวโลกหมดโศกเอ่ยจบศีรษะว่าเราจะทำตามนี้ก็ขออนุโมทนาต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยฉันไม่ได้ถามคุณณวมินทราธิราชแห่งวชิรพยาบาลใช่ไหมฮะสังกัดกรุงเทพมหานครที่ท่านมาสัมมนากัน

0: อนุโมทนาต่อโทรทัศน์ช่อง11 NBT ที่ได้มาถ่ายทำเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้จักวงการแพทย์พยาบาลและบุคลากรดีขึ้นว่าเขาปฏิบัติงานกันเหนื่อยอย่างไรและท่านควรปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเมื่อเขาเสียสละท่านควรจะช่วยเหลือโรงพยาบาลและการแพทย์อย่างไรไปทำบุญทำกุศลตามป่าเขาลำนาภัยมันก็ได้บุญแต่ทำบุญกับชีวิตคนมันได้บุญมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนาว่าใครที่ทำบุญกับโรงพยาบาลอาตมาอนุโมทนาทุกคนอนุโมทนาต่อท่านที่ชมรายการที่พยายามปรับปรุงตัวและก็ทำให้ตนเองเป็นคนไข้ที่ดีหรือสั่งสอนขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญโดยทุนนาการทุกท่านเถิดขออำนวยพร
1: สามัคคีคือพลังของหมู่คณะต่างคนจะต่างที่มาต่างวิถีชีวิตต่างจิตใจแต่เมื่อมีความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งน้ำใจเดียวกันได้จะก่อเกิดพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัฒน์ฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
1: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้พันบาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ 1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
0: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
2: กัปตันกลต.
1: สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
0: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
1: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
0: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
1: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
0: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บเงินกันเดือนละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
1: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
0: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
1: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์ๆคิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงินต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี้

0: ฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินเพื่อดูว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดให้เหมาะสมกับเป้าหมายการใช้เงินอย่างเช่นฝนที่จะนำเงินไปสมัครเรียนต่อภายใน6เดือนและรับความเสี่ยงได้ต่ำอาจต้องเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ Suitability Testซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สิ่งประดิษฐ์หลายอย่างในโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลำแรกสมาร์ทโฟนเครื่องแรกทุกอย่างไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมีการทดลองปรับเปลี่ยนเรียนรู้ผิดพลาดในทุกอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราเห็นทุกวันนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเหมือนสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นของเราเองจะสมบูรณ์แบบได้ก็อาจจะต้องผ่านการทดลองแล้วก็ทดลองเช่นเดียวกันค่ะในบทนี้นะคะเราจะมาพูดถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการดีไซน์ thinking ก็คือการทดลองนั่นเองนะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่ลองงานมาหลายอาชีพมาเล่าให้น้องๆแล้วก็สะท้อนคิดให้ทุกคนเห็นว่าการทดลองนั้นมีความสำคัญอย่างไรค่ะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับแขกรับเชิญนะคะพี่หมอปิ๊งทักษอรสุริยการเป็นคุณหมอที่ผันตัวมาทำงานหลายอาชีพเริ่มจากการเป็นแพทย์ผันตัวมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต่างๆมากมายเส้นทางการทดลองของพี่หมอปิงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาฟังกันค่ะในช่วงนี้นะคะอยากจะแนะนำให้น้องๆได้รู้จักกับพี่หมอปิงทักษอรสุริยการนะคะพี่หมอปิงเป็นคุณหมอที่อยากจะเรียกว่าเป็นต้นแบบของการลองทุกสิ่งนะคะลองทุกอย่างแล้วก็เรียนรู้จักตัวเองผ่านการทดลองพี่หมอปิงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะ
0: อยากจะให้พี่หมอปิงช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเส้นทางชีวิตอาชีพของเราเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ค่ะ
1: จะบอกว่าทำมาหลายอย่างมากเลยค่ะอาจจะเล่าให้ฟังว่าแรกก็เป็นหมอเนี่ยแหละค่ะเป็นแพทย์ตรวจโรคนะคะแล้วก็เป็นแพทย์ดมยานะคะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยก็มาทำงานเกี่ยวกับด้านวิจัยก็คือเป็นหมอด้านวิจัยทางด้านเทเลเมดิซีนก็คือการแพทย์ทางไกลอยู่ที่ศรีราชจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันน่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะสร้างผลกระทบมากขึ้นแล้วก็อยากให้มันเห็นเร็วขึ้นด้วยก็เลยตัดสินใจทำประกอบธุรกิจของตัวเองทำสตาร์ทอัพเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยผู้ป่วยทางด้านเบาหวานความดันไขมันแนะนำอาหารที่เหมาะกับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มีการจดแคลอรี่แบบง่ายๆให้ด้วยนะคะอันนี้ก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมากับเพื่อนๆกับทีมทำเสร็จปุ๊บสักพักช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดก็เลยพักตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เห็นเทรนด์เรื่องของการแพทย์ทางไกลมันมามากขึ้นเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทำงานที่บริษัทลูกของ SCB10X นะคะชื่อ SkinX ทำเป็นแอปพลิเคชันพบแพทย์ออนไลน์ที่เป็นแพทย์ทางด้านผิวหนังแล้วก็สามารถที่จะซื้อยาหรือว่าดูหัตถการดูดิวพวกดิวความงามในแอปได้เลยก็สั่งซื้อจากแอปได้เลยประมาณนี้ค่ะ
0: ลองมาหลายอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะชวนย้อนไปจุดเริ่มต้นก่อนว่าตอนเป็นแพทย์เป็นยังไงแล้วสุดท้ายไหลไปอาชีพต่างๆได้ยังไงบ้างนะขอเริ่มต้นจากตอนเป็นแพทย์ก่อนว่าตอนนั้นชีวิตเราเป็นยังไงคะ
1: ก็ปิ๊งนะคะเรียนจบแพทย์ที่ศิริราชนะคะตอนนั้นก็คือเรียนแพทย์เนี่ยเรียน6ปีแล้วเราก็ไปใช้ทุนอยู่ที่เชียงใหม่ก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นแพทย์ใช้ทุนวิสัญญีก็คือเป็นแพทย์ดมยาคือปี1เนี่ย

0: ที่เรียนที่ที่ใช้ทุนที่โรงพยาบาลก็จะวนทุกวอร์ดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดฉุกเฉินหรือวอร์ดอายุรกรร
1: ม
0: หรือวอร์ดโรคกระดูกเนี่ยคือเราวนทุกวอร์ด1ปีแล้วปีที่2เนี่ยเราก็เริ่มทำงานจริงจังก็คือเข้าอยู่ในห้องผ่าตัดก็จะดูแลเคสดมยาสลบนะคะหลักๆก็จะวนเวียนอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นหลักเลยค่ะ
1: คุณหมอปิงเรียน6ปีแล้วก็ลองวนเวียนโรเททอยู่ในวอร์ดอีก 2-3 ปี9ปีเลยซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเนาะจุดเปลี่ยนตรงนั้นแล้วตัดสินใจมามองหาอาชีพทางเลือกใหม่มันยากเหมือนกันนะคะตอนนั้นเราคิดยังไงแล้วทำยังไง
0: คือเหมือนพอเราได้ออกมาทำงานจริงๆในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าในทุกๆวันที่เราดูแลคนไข้ไปอ่ะปิงคนหนึ่งเนี่ยหมอคนหนึ่งเนี่ยดูแลได้เต็มที่ก็อาจจะประมาณ100เคสนะคะต่อวันแล้วเขาก็ยังกลับมาอีกในเรื่องเดิมๆเราก็เลยเกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสหรือทำยังไงให้คนเข้ามาโรงพยาบาลน้อยลงหรือว่าทำยังไงให้เราดูแลเคสได้มากขึ้นโดยกำลังของเราที่แบบเราอุตส่าห์เรียนมาตั้งเยอะก็เลยตั้งคำถามแล้วก็ถ้าเราจะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปด้วยอ่ะจนอายุเกษียณเนี่ยเราจะช่วยคนอื่นได้มากแค่ไหนหรือว่าเราจะแฮปปี้อยู่ไห
1: ม
0: มันเกิดการตั้งคำถามนี้ไปตลอดก็เลยแบบมันมีทางอื่นไห
1: ม
0: ที่เราแบบจะทำได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
1: สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันมาตลอดวิชานี้เลยก็คือเรื่องของการเหมือนกับกดปุ่มสต็อปแล้วก็สะท้อนคิดแล้วก็แบบหันมามองตัวเองนิดนึงมีสิ่งนึงที่เราพูดกันในบทก่อนหน้านี้ว่าบางทีเราต้องมองว่าจุดแข็งหรือจุดอ่อนเห็นโอกาสอะไรในการพัฒนาตัวเองบ้างเนาะเราเรียกส่วนนี้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์หรือว่าคริปโตไนท์ของตัวเองนะคะอยากจะชวนพี่หมอปิงลองสะท้อนคิดนิดนึงว่าณจุดนั้นอะเราเห็นอะไรว่าแบบเฮ้ยฉันน่าจะไปต่อทางนี้ได้เป็นความชอบที่เราตื่นเต้นอยากทำในมุมนึงคือเราเห็นจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ถนัดหรือในมุมนึงอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาต่อยอดณช่วงเวลานั้นเนาะ
0: ตอนนั้นน่าเริ่มคิดว่าถ้าเราไม่เป็นหมอเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วเราก็ตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเรามีจุดแข็งอะไรอย่างจุดแข็งที่มองเนี่ยคือในการเรียนหมอมันสอนว่าเรารับความกดดันได้ดีเราเมเนจเรื่องของการอยู่ในภาวะที่กดดันภาวะเร่งรีบได้แล้วเราก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีรวมถึงว่าอดทนเพราะว่าต้องอยู่เวรหรือว่าอยู
1: ่
0: มีความถึกแล้วก็รู้สึกว่าเรียนรู้ได้เร็วเพราะว่าหมอเนี่ยต้องย่อยเนื้อหาเยอะก
1: ็
0: เลยคิดว่า3อันนี้เป็นจุดแข็งของเราแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของด้านการแพทย์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดแข็งแต่จุดที่มองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของความรู้กว้างในเรื่องทั่วไปอื่นๆเช่นเรื่องของการประกอบการเรื่องการเงินเรื่องการทำธุรกิจอันนี้ไม่รู้เลยถ้าสมมติว่าต้องกระโดดไปสาขาอื่นต้องไปดูสาขาอื่นหรือรูปแบบอื่นเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้แบบดีหรือเปล่า
1: พี่หมอปิงได้ลองสะท้อนคิดให้เราฟังนะคะว่าในช่วงที่ไม่แน่ใจว่าอยากจะเป็นคุณหมอต่อหรือเปล่าเนี่ยได้ลองนึกถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองเดี๋ยวเราลองไปดูที่บอร์ดกันนะคะเจาะลึกว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเป็นยังไงกันค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะชวนน้องๆมาลองทำแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์คริปโตไนท์กับพี่หมอปิงกันนะคะอยากให้พี่หมอปิงลองแลกเปลี่ยนกับเรานิดนึงว่านะตอนนั้นอะไรที่เรามองว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราบ้าง
0: โอเคค่ะ
1: เขียนแปลได้เลยค่ะ
0: คือคิดว่าเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการแพทย์ค่ะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้เป็นแบบความรู้เชิงเทคนิคสิ่งที่เรียนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของเราได้เนาะเราอาจจะใช้ความรู้นี้ต่อยอดทำอะไรได้หรือเปล่านะก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราอยู่นะคะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบเรียนรู้ได้เร็วอะค่ะ
1: อืม
0: เพราะว่าแบบเรียนแพทย์มา6ปีอะไรเงี้ยการประมวลความรู้อะไรพวกนี้ก็
1: ต้องใช้ไหวพริบอะไรอย่างงี้ตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะต้องใช้การย่อยที่ดี แล้วก็คิดว่าจะเป็นพวกแบบรับความกดดันได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลามันมีเหตุฉุกเฉิน
1: มีความเครียดอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมแบบว่าทุกวันเราอาจจะต้องมีชีวิตคนที่ต้องดูแลม
0: ี
1: สุขภาพของเขาเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นคนที่รับความกดดันได้หลากหลายนะคะ
0: แล้วก็แบบอยากสร้าง impact ค่ะจริงๆก็คืออยากทำให้มันเกิดการดูแลรักษาในวงกว้างได้มากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่แบบเราอยากให้เกิดขึ้นนะคะ
1: ในมุมของการอยากสร้าง impact ก็คือแบบอยากที่จะไปไกลกว่าคนที่เราดูแค่ไม่กี่คนอยากให้เข้าถึงคนมากขึ้นเนา
0: ะ
1: อันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าแบบเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่เราเอาไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทักษะ เชิงกรอบความคิดเนาะการเรียนรู้ได้เร็วแล้ว

0: ความกดดันได้ดีนะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราอยากจะสร้างให้กับตัวเองหรือสังคมเนาะไม่ได้อยากให้อยู่ที่ตัวเองหรืออยู่คนไม่กี่คนแต่อยากกระจาย impact ให้สู่สังคมเปลี่ยนสังคมในวงที่กว้างขึ้นเนาะคริปโตไนท์ของตัวเองในตอนนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือจุดที่แบบอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขก็คือการที่แบบทำงานซ้ำๆ
0: แบบว่าวนเวียนทุกวันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ทำงานแบบรูทีนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตรวจคนไข้วนไปทุกๆวันเราจะเบื่อ
0: มีอะไรอีกไหมคะที่เรารู้สึกว่าเป็นมุมที่อาจจะพัฒนาได้ต่อยอดได้อยากที่จะเรียนรู้เพิ่ม
1: คือจริงๆมองว่าเรายังขาดทักษะของการประกอบธุรกิจอะค่ะหรือสร้างธุรกิจซึ่งมันมีเยอะในเรื่องของแบบในเรื่องของการจัดการทางด้านการเงินในเรื่องของการรับคนเข้ามาการดูแลคนแบบดูแลทีม เยอะเลยอะค่ะในเรื่องของโอเปอเรชั่นในเรื่องการทำงาน
0: การ
1: จัดการหลังบ้านอันนี้ก็รู้สึกว่ายังอ่อนตรงนี้อยู่อยากพัฒนาเพิ่มอีกเรื่องนึงก็คือมองเรื่องของการเจรจาต่อรองเพราะว่าปกติอะค่ะทำหมอเนี่ยเราจะให้ข้อมูลคนไข้ให้คำแนะนำคนไข้เป็นหลักคือเราจะเป็นให้ข้อมูลฝ่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็ให้อะไรที่เป็นความจริงแล้วให้เขาตัดสินใจเราไม่ได้มีการเจรจาต่อรองหรือไก่เกลี่ยหรือใช้ข้อมูลเพื่อแบบเจรจาทางด้านธุรกิจเยอะก็คิดว่าตรงเนี้ยยังขาดอยู่
0: อันนี้ก็เป็นมุมที่เรามองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานเนาะที่แบบว่าอาจจะซ้ำๆจำเจมันทำอะไรกับตรงนี้ได้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็คือถ้า2ทักษะนี้ไม่ว่าจะเป็นทักษะเชิงธุรกิจหรือทักษะการเจรจาต่อรองนะคะเรามองว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นได้เราอาจจะรู้สึกได้ทักษะใหม่ๆมากขึ้นจากงานที่ทำอยู่สองอันนี้เราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงการทำแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีโอกาสนะถ้าเราพยายามจะคิดหาทางเลือกจากสิ่งที่เรามีอยู่เนาะแล้วก็ลองดูซิว่าสิ่งที่มันเป็นช่องว่างสิ่งที่มันอาจจะเป็นจุดที่ยังพัฒนาได้เราจะสร้างโอกาสในการพัฒนาสิ่งนั้นในทางเลือกอาชีพต่อไปได้ยังไงค่ะ

0: ากแบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของพี่หมอปิงเมื่อสักครู่นะคะน้องๆก็อาจจะเห็นว่าเราเริ่มเห็นคำถามที่พี่หมอปิงอาจจะเริ่มตั้งกับตัวเองในมุมของสายอาชีพที่อาจจะทำต่อไปตอนนั้นพี่หมอปิงสะท้อนคิดเห็นมุมที่อาจจะเป็นจุดแข็งแล้วก็จุดที่พัฒนาได้ของตัวเองแล้วเราตั้งคำถามยังไงกับตัวเองต่อเพื่อที่จะหาอาชีพที่เราสนใจต่อไปค่ะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มคิดนะคะว่าเราอ่ะจะทำยังไงดีที่จะเอาความรู้ทางด้านการแพทย์นะคะแล้วก็มาทำให้มันเกิดประโยชน์หรือเกิดผลกระทบในวงกว้างโดยที่เราเองก็มีความสุขด้วยได้ยังไง
0: เกิดจากการตั้งคำถาม how might we เราจะจุดๆได้อย่างไรเนาะเราจะเอาทักษะความรู้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยไปต่อยอดทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างสร้างอิมแพคเปลี่ยนสังคมได้ยังไงบ้างคำถามนี้ก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วเราทำอะไรได้บ้างตอนนั้นเราลองอะไรบ้างคะ
1: คือต้องบอกพี่เมย์ว่าปิ๊งลองหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ค่อยๆลองไปด้วย
0: คือ
1: ตอนนั้นเนี่ยก็ลองไปคุยกับพี่ๆที่เขาทำงานวิจัยเพราะว่าอยากรู้ว่างานวิจัยเนี่ยพอเราทำตีพิมพ์ออกมาเราคิดว่ามันจะช่วยคนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เราลองไปดูก็คือไป observe ก็คือไปดูงานนะคะแบบ 2-3 เดือนดูตรงนั้นว่าขอไปดูงานว่าเขาเป็นยังไงทำงานวิจัยเป็นยังไงแล้วก็ดูงานด้านนโยบายด้วยเพราะว่ามองเรื่องของนโยบายด้านสุขภาพเนี่ยถ้าเราได้ทำเนี่ย ออกนโยบายออกมาเนี่ยมันก็น่าจะเกิดผลกระทบในวงกว้างขึ้นอันนี้ก็ได้ไปลองมาเหมือนกัน
0: แบบไปส่องดูก่อนว่าไอ้งานแบบนี้เราสนใจเปล่ายังไม่ต้องไปเต็มตัวก็ได้เนาะแต่ว่าไปลองดูก่อนไปดูว่าชีวิตพี่ที่ทำงานวิจัยเชิงนโยบายทำวิจัยที่แบบตีพิมพ์ในวงกว้างเขาเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไห
1: ม
0: ตอนนั้นไปทำไปลองไปส่องดูแล้วได้ฟีดแบ็กมากับตัวเองยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็สุดท้ายก็ได้ลองทำเลยค่ะ
0: ลองทำเลย
1: ลองแบบ
0: สองปีเดียวไม่รู้ลองทำดูไม่เหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ลองบางทีก็จะไม่รู้ว่าชีวิตจริงๆมันอาจจะดูดีนะแต่ว่าพอทำจริงแล้วแบบมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นพอทำจริงแล้วเป็นไงบ้าง
1: ก็ไปลองทำมาปีนึงค่ะไปลงเป็นเหมือนรีเสิร์ชแบบวิจัยทำเทเลเมดิซีนคือการแพทย์ทางไกลให้กับผู้สูงอายุแต่พอลองทำไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หรือปัจจัยอื่นๆเยอะที่มันไม่ใช่แค่ตัวเราคือเราทำเต็มที่

0: ที่แล้วแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะช้าหน่
1: อ
0: ยกว่าจะได้ตีพิมพ์กว่าจะรวบรวมคนเสร็จกว่าจะพิมพ์กว่าจะได้เขาจะได้พับลิกออกไปเนี่ยมันเทคไทม
1: ์มันใช้ระยะเวลาเป็นงานค่อนข้างระยะยาวนิดนึงกว่าจะเห็นผลอาจจะรู้สึกว่าแบบจับต้องได้สำหรับเราอะไรอย่างนี้เนาะมันแบบยังไม่เห็นชัด
0: เลยอยากแบบเหมือนอยากทำอะไรที่มันมีผลกระทบแล้วเห็นภาพเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยได้ไหมแบบเออสี่ห้าปีเราก็ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะยังทันสมัยจนมันจะยังตอบโจทย์คนตรงนั้นอยู่หรือเปล่า
1: เข้าใจ
0: ตรงนั้นน่ะก็มีโจทย์ของตัวเองอยู่ว่าอยากจะดูแลคนป่วยให้ได้เยอะขึ้นแล้วมันก็มีโรคที่ทุกคนจะรู้จักในเชิงว่าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเรารู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันป้องกันก่อนได้เราก็เลยลองหยิบโจทย์ตรงนี้มาแล้วลองหาไอเดียธุรกิจทำตรงนี้ก็คือทำสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยค่ะว่าแบบไปรวมกลุ่มกับเพื่อนแล้วมีไอเดียของเราคือเราอยากจะแนะนำอาหารให้กับคนกลุ่มนี้เขาหาของกินยากแล้วเขาอยากจะได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มทำสตาร์ทอัพของตัวเองไปพิชชิ่งไปขายไอเดียตรงนี้มาแล้วก็ได้ทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลนะคะมาก่อตั้งสตาร์ทอัพของตัวเองมากขึ้น
1: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอะไรคะ
0: สตาร์ทอัพตอนนั้นเป็นเกี่ยวกับเรียกว่าเป็น personal life food platform คือเราอ่ะจะแนะนำอาหารให้กับผู้ป่วยแบบเฉพาะบุคคลเพราะว่าเรามองว่าผู้ป่วยหรือคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานหรือคนที่กำลังจะเป็นนะคะก็คือมีค่าน้ำตาลผิดปกติเนี่ยถ้าเขาได้กินอาหารที่เหมาะกับเขาเนี่ยอร่อยด้วยนะแล้วเขาก็จะแฮปปี้ที่จะอยู่กับโรคนี้ได้หรือเขาจะหายได้เลยด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องกินยาด้วยซึ่งสิ่งตรงนี้ค่ะมันไม่ได้หายากมันแค่เอาความรู้ทางด้านการแพทย์มาจับรวมกับฟู้ดอะค่ะก็เลยเกิดไอเดียทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันเราก็เริ่มเห็นว่าแบบเทคโนโลยีอะค่ะมันสามารถที่ทำให้คนอะเข้าถึงทางด้านการแพทย์ได้มากขึ้น
1: เหมือนแบบเราก็แบบโลกเปิดขึ้นมานิดนึงว่าเอ้ยจริงๆเทคโนโลยีมันก็อาจจะมาต่อยอดกับเรื่องของการแพทย์ได้บ้างแล้วเราสานต่อตรงนั้นยังไง
0: ก็มีโอกาสที่ตอนนั้นช่วงโควิดเข้ามาเทเลเมดดิซีนเป็นเทคโนโลยีอีกอันนึงที่แบบทำให้คนเนี่ยเข้าหาแพทย์โดยที่ไม่ต้องไปโรงพย
1: า
0: บาลเป็นการพบทางแพทย์ทางไกลเราก็รู้สึกว่าอันนี้ก็
1: อ
0: ิมแพคเหมือนกันแล้วมันก็สามารถที่จะต่อยอดได้จากความรู้ทางด้านการแพทย์ของเราก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่ตัวของ SCB10X
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขากำลังทำตรงนี้อยู่เหมือนกันก็คือเป็นการชิปจากทำสตาร์ทอัพของตัวเองเนาะแล้วก็ไปทำตัวที่เป็นเหมือนพนักงานประจำเป็นองค์เทอร์เพเนอร์อยู่ในนั้นเป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นก่อร่างสร้างโปรเจกต์ที่เป็นเทเลเมดิซีนอยู่ในนั้น
1: ปิ๊งน่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ลองทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็เป็นเหมือนมืออาชีพที่ทำงานได้เงินเดือนด้วยเราช่วยแชร์ให้กับน้องๆฟังตรงนี้นึงได้ไหมว่าในมุมของเราที่ได้ลองทั้งสองอย่างเลยเนี่ยเราเห็นความเหมือนหรือความต่างยังไง
0: จริงๆพอเราเป็นเหมือนผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยค่ะข้อดีของมันคือเรามี ownership 100% ownership เนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงก็คือเราจะได้ take risk เราจะได้การตัดสินใจที่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยผลกระทบที่ตามมาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ดูแลตรงนี
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นทั้งความสนุกความชาเลนจ์ความท้าทายของเราที่เป็นผู้ประกอบการ
1: เหมือนเราเป็นเจ้าของแต่เราก็จะแบบเสียวๆนิดนึง
0: เสียวๆ เพราะว่าเงินเราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะหรือว่าลูกน้องหรือว่าที
1: ม
0: เราก็ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วพอชิฟต์มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมากขึ้นเนี่ยจริงๆมองว่าเราบริหารจัดการสโคปของงานได้มากขึ้นทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราชอบได้เพิ่มขึ้นคือเราชอบทำโปรดักต์เราชอบทำผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์กับคน มีคนใช้แล้วมันแฮปปี้ตรงเนี้ยเราได้ทำเต็มที่แล้วมันก็ยังมีโอเนอร์ชิพอยู่นะเพราะว่าเขาให้เราตัดสินใจให้เราทดลองทำให้เกียรติเราในการที่เราเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้แล้วเราได้ทดลองทำก็เลยมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกันพอผลงานนี้มันออกมาเป็นของเราค่ะในมนุษย์เงินเดือนหรือแบบเป็นทำงานในองค์กรเนี่ยเราก็ภูมิใจกับมันนะเพราะว่าเรารักเราชอบ
1: สร้างมันขึ้นมา
0: เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผิดไม่มีถูกว่าแบบว่าเอ้ยต้องเป็นผู้ประกอบการต้องทำงานอยู่ในองค์กรความชอบของเราอยู่แบบไหนเนาะบางคนอาจจะชอบความเสี่ยงเยอะอาจจะแบบว่าลุยเองชอบจังเลยแบบเสียวๆนี่แหละจะมีตังค์ไหมเดือนหน้าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะใช่ป่ะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราหาจุดพอดีได้คือเรายังทำงานมีรายได้เข้ามาเป็นประจำแต่ว่าคุยกับนายคุยกับองค์กรให้เรายังมีขอบเขตของงานที่เรายังสามารถจัดการได้เราก็อาจจะ

0: ได้ความเป็นเจ้าของตรงนั้นมาบางส่วนในจุดที่ยังรู้สึกว่ามั่นคงแล้วก็ทำได้ในระยะยาวที่พูดมาทั้งหมดนะต้นเนี่ยเราพูดถึงมุมมองของปิ๊งเส้นทางของตัวเองการเปลี่ยนอาชีพพี่หมอปิ๊งพูดถึงการตัดสินใจหลายอย่างซึ่งแบบโอ้โห9ปีเปลี่ยนมาทำวิจัยลองหลายอย่างมากเลยอ่ะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าลองมาตลอดทางอยากถามถึงคนรอบตัวบ้างคุณแม่คุณพ่อครอบครัวลูกสาวเป็นหมออยู่บอกว่าจะไม่เป็นหมอแล้วค่ะ9ปีเขาคิดยังไงแล้วเราจัดการกับความคาดหวังของคนรอบข้างยังไงบ้างคะ
1: จริงๆต้องบอกว่าตัวเองอะค่ะเป็นแพทย์คนเดียวในตระกูลด้วยก็จะได้รับ
0: ยิ่งกดดัน
1: ได้รับความกดดัน
0: ยิ่งกดดัน
1: สุดๆว่าโอเคจะไม่เป็นหมอแล้วนะคะต้องบอกว่ามันก็คือการคุยต้องค่อยให้เขาเข้าใจแล้วเห็นภาพมากขึ้นเขายังไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะออกไปเป็นผู้ประกอบการแล้วจะทำอะไรบ้างแต่ว่าด้วยการคุยกันกับที่บ้านนะคะก็จะบอกว่าโอเคเราขอลองโดยระยะเวลาแบบอาจจะ 1-2 ปีถ้ามันไม่เวิร์กจริงปิ๊งก็ยังกลับมาเป็นหมอได้นะชีวิตมันแบบไม่ได้ก้าวไปแล้วมันจะหายไปเลยค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็คือต้องคุยกับที่บ้านว่าอาชีพที่เราทำมามันไม่ได้แบบโละทิ้งไปเลยแต่เราอยาก explore สิ่งใหม่ซึ่งเรามีเวลาเรา take time เราขอเวลาการตัดสินใจเขาก็เคารพการตัดสินใจในจุดนั้นของเรา
0: ซึ่งมันก็เริ่มต้นจากการสื่อสารก่อนเนาะเหมือนเล่าให้เขาฟังว่าแผนของเราเป็นยังไงให้กำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเราจะลองแบบไหนในขณะเดียวกันชอบมุมที่พี่หมอปิงแชร์ว่าเหมือนมันอาจจะดูเป็นเหมือนแบบเฮ้ยเปลี่ยนอะแบบแล้วของเก่าเราจะเป็นยังไงแต่ว่าพี่หมอปิงเหมือนเปลี่ยนตรงนั้นให้เป็นโอกาสนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราจะกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการออกไปผจญภัยตรงนี้อาจจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตก็ได้เนาะถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าน้องๆที่ดูอยู่เขาแบบโหพี่คะต้องปรับต้องเรียนรู้เหนื่อยจังเลยค่ะพี่หมอปิงอาจจะเจอลองเป็นนักวิจัยเราไม่ชอบลองเป็นสตาร์ทอัพโอเนอร์แล้วอยากทำให้มันมีอิมแพคมากกว่านี้ไปดึงเทคโนโลยีเข้ามาพี่หมอปิงอาจจะรู้สึกโอเคประมาณนึงแต่สำหรับหลายๆคนลองแล้วลองอีกยังไม่ใช่สักทีเริ่มเหนื่
1: อ
0: ยเราคิดว่าน้องๆที่กำลังเหนื่อยที่จะค้นหาตัวเองเนี่ยเขาควรจะคิดยังไงดีคะ
1: ต้องบอกว่าตัวเองก็เคยเป
0: ็
1: นในสิ่งที่พี่เมย์พูดว่าแบบเริ่มเหนื่อยหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเรากลับมาคิดกับตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือน achieve goal แล้วถึงจะแบบsuccess ถึงจะคิดว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นคือเราต้องแฮปปี้แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากให้มองว่าในการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ทดลองทำได้เรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันทำให้เราแบบได้ก้าวจากจุดเดิมบางทีละเล็กทีละน้อยได้เปลี่ยนตัวเองมากขึ้นสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นความสำเร็จเล็กๆของเราในแต่ละวันซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาไปเรื่อยๆนะแล้วจริงๆก็ไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้เพราะว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเอง
0: ค่ะเหมือนพอเราตั้งคำถามว่าแบบเราต้องหาตัวเองให้เจ
1: อ
0: แล้วเราแบบรู้สึกว่ามันยังไม่เจอมันก็จะรู้สึกเครียดกดดันแล้วก็เหนื่อยเนาะแต่ว่าพอเราเริ่มตั้งโจทย์กับตัวเองว่าถ้าจริงๆความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันมันคือการได้เรียนรู้ซึ่งโจทย์ของพี่หมอปิ๊งเหมือนจะเป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยแต่ละวันเราได้เรียนรู้อะไรมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีภาพว่าสุดท้ายเราจะเป็นอะไรความสำเร็จเล็กๆคือการได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่อาจจะมีความสุขรู้สึกว่ามีการต่อยอดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังไม่แน่ใจว่าปลายทางสุดท้ายแล้วพี่หมอปิ๊งอาจจะไปทำอะไรใหม่ๆในอนาคตเจอธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจอาจจะเจอวงงานวิจัยที่แบบเฮ้ยจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจแล้วรู้สึกจับต้องได้เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าเส้นทางของการลองปรับแล้วก็ประเมินตัวเองสิ่งที่ชัดเจนตลอดทางของพี่หมอปิงเลยคืออยากจะสร้าง impact ให้กับคนในวงกว้างโดยใช้สิ่งที่ตัวเองมีซึ่งพี่เมย์รู้สึกว่าส่วนนี้มันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ตลอดทางไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรแล้วมันเป็นโจทย์ที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามีหลักยึดอย่างน้อยว่าโจทย์ของเราคืออะไรแต่ว่าทางเลือกอาชีพจะเป็นอะไรเพื่อตอบโจทย์นั้นมันเป็นได้หลากหลายมากๆเลยค่ะน้องๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอบคุณพี่หมอปิงมากๆเลยที่มาแสดงให้น้องๆเห็นว่าการทดลองการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็สปิริตจิตวิญญาณของการทดลองเพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็ออกแบบทางเลือกชีวิตมากขึ้นเป็นยังไงค่ะ

ามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของพี่หมอปิงนะคะเราจะเห็นว่าพี่หมอปิงเริ่มต้นจากการเป็นแพทย์มืออาชีพนะคะหันมาสนใจงานวิจัยงานนโยบายเปลี่ยนมาทำงานธุรกิจแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเส้นทางที่มีการเรียนรู้ทดลองเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะเปลี่ยนสายอาชีพเพราะว่าความชอบของเราเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันประสบการณ์ของเราโลกที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทำให้เราสนใจเห็นโอกาสในอาชีพแล้วก็ธุรกิจหรือว่าการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรามีแนวคิดของนักออกแบบสวมวิญญาณของนักทดลองเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ทดลองแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นสุดท้ายแล้วลองอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองด้วยว่าเรามาถูกทางตรงกับโจทย์ของเราหรือไม่แล้วก็หาโอกาสในการต่อยอดอาชีพที่อาจจะทำให้เราเห็นตัวเองรู้จักตัวเองชัดขึ้นค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในบทเรียนนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันในบทเรียนหน้าค่ะ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก all or nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ gunutaraṃ upacchayaṃ namassāmi. วันก่อนผู้ปกครองโรงเรียนโทสีคนหนึ่งถามธรรมาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้พระมีสิทธิ์เลือกตั้ง อาตมาบอกว่าถ้าใครบ่งร้ายพุทธศาสนาต้องการจะทำลายศาสนาก็คงเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีข้อเสียหายมากความเห็นของอาตมาเกิดจากการพิจารณาลักษณ์พระวินัยซึ่งนักบวชเป็นผู้ที่ออกจากโลกไม่ยุ่งอยู่กับโลก แล้วเป็นที่ปรึกษาของผู้ที่ยุ่งเหยิงอยู่ในโลกถ้าหากว่าพระเข้าข้างพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็พระก็ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลางเป็นที่ปรึกษาของคนทุกฝ่ายในสังคม วันนี้เทศน์ภาษานะ Okay, so I'm going to this is going to be two language days today. So the other day, one of the parents.From Tosi School asked me what I thought about the suggestion or the proposal that monks should have the right to vote in elections. And I said this would be a disaster for Buddhism and a disaster for the Sangha, because we can see very clearlyfrom the Vinaya, the Book of Discipline, that the monks or the monastics have left the world and they should not be directly involved in such worldly matters. But also, very importantly, the Sangha plays the role of the, the independent and impartialinstitution in the country, so that anyone who comes to the monastery, anyone can come to the monastery,

whatever political party that they belong to and feel this is their monastery. It's not the monastery of this political party or that political party. นอกจากนั้นแล้วถ้าพระมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะมีการหาเสียงอยู่ในวัดด้วยหรือเปล่าแล้วพระท่านจะสามัคคีกันอย่างไรพระพุทธองค์ถือว่าความสามัคคีของสงฆ์เป็นหลักใหญ่ในพระวินัย สิ่งไหนที่ทำให้พระสงฆ์แตกแยกก็เป็นอันตรายต่อพระศาสนาในความคิดเห็นในเรื่องการบ้านการเมืองก็ทำให้เกิดความแตกแยกได้ง่ายที่สุดถ้าหากว่าในแต่ละวัดก็มีพระที่ บางอาจจะมีบางรูปชอบพักเอบางรูปชอบพักบีอะไรเป็นต้นนะก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายในวัดแล้วในวัดในต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีความมีคอร์รัปชันเข้ามาในสถาบันสงฆ์ไม่น้อยนั่นอาจจะกลายเป็นว่านักการเมืองมาแจกเงินหรือว่าถวายปัจจัยกับเจ้าวาดหรือกับวัดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสนับสนุนในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งต่อไป So apart from that, one of the most important principles of monastic life is harmony of the Sangha. And if monks became affiliated with particular political parties, then that would immediately cause division amongst the Sangha members. And also it has to be acknowledged that there is a fair amount of corruption within the monastic order, and we could easily foresee politicians making large donations to monasteries with strings attached that the monks in the monastery had to support that particular politician or his political party. ที่จริงแล้วในประเทศไทยในการที่พระสงฆ์ไม่ยุ่งอยู่กับการเมืองเป็นหลักการที่รักษาไว้ได้ดีกว่าประเทศรอบๆที่นับถือพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเหมือนกันอย่างเช่นศรีลังกาพม่าเขมรลาวเวียดนามใต้สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็คือเมืองไทยไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศศรีลังกาพม่ามาเลเซียก็ตกเป็นเมืองคืนของอังกฤษลาวเขมรเวียดนามของฝรั่งเศส นี่ในประเทศที่ทางตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสเป็นต้นปกครองความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันมหากษัตริย์กับสถาบันสงฆ์ขาดไปแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายในสงฆ์และเมื่อถึงเวลาที่จะไล่ฝรั่งออกไปด้วยนั้นก็เป็นธรรมดาว่าชาวบ้านจะขอให้พระเป็นที่พึ่งเป็นผู้นำเพราะผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนมากอยู่ในสงฆ์อยู่ในสถาบันสงฆ์แต่ในประเทศศรีลังกาประเทศพม่าเห็นได้ชัด
ว่าพระจึงมีบทบาททางการเมืองเมื่อศรีลังกาพม่าเอกราชแล้วพระก็ไม่ยอมสละสิทธิ์เดิมก็มีการยุ่งกับการเมืองตลอดมาแต่ในศรีลังกาก็ยังมีพระเป็นส.ส.ด้วยซ้ำไป In fact, the principle of seclusion or separation from the political process on the part of the Sangha is one principle that has been maintained quite well in this country, and particularly when compared with other Theravada countries in Southeast Asia. The main reason for this is that Thailand was the only country in this region that did not become a colony of Western powers. Sri Lanka, Burma, Malaysia were British colonies. Cambodia, Laos, Vietnam, French colonies. And in those other countries, then the strong relationship, supportive relationship between the crown, the royal family, and the monarchy and the Sangha was either completely destroyed or much weakened. And and in the efforts to drive out the colonial power, Britain in both cases, Sri Lanka, Burma, then the Sangha was looked upon as the providing the leaders in society, because in those days the brightest and the best in the society would tend to go into the monkhood. And so the monks in those countries took on a political role. And after independence in the late 40s, then the monks were not ready to relinquish that role. It just became part of the Buddhist culture in those countries. And we can see the results of that to this day in Sri Lanka, where you have monks who are members of a political party in parliament and exerting political power, and sometimes for not such very good aims, in my view. ฉะนั้นถ้าหากว่าพระเราไม่ควรจะยุ่งกับการบานการเมืองเวลาสังคมมีปัญหาและคนมาขอคำแนะนำพระผู้เป็นผู้นำสังคมทางด้านศาสนาควรจะตอบอย่างไรแล้วไม่ควรจะเงียบไม่พูดเลยในความเห็นของอาตมาพระเรามีหน้าที่ที่จะต้องพูดในหลักกว้างๆหรือว่า values หรือคุณค่าทางพุทธหรือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเห็นสมควรเห็นสำคัญเห็นว่าควรจะรักษาไว้และควรจะพัฒนาให้มีขึ้นโดยไม่ต้องเล่าถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ควรจะเล่าถึงตัวบุคคลแต่เล่าถึงหลักการยกตัวอย่าง พุทธศาสนาถือว่าหน้าที่ของรัฐบาลสมัยก่อนคือหน้าที่

มหากษัตริย์ถูกกว่านี้หน้าที่ของรัฐบาลคือการให้ทุกคนในประเทศอยู่ด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คือพื้นฐานต่ำสุดของการอยู่อย่างสงบสุขในสังคมและการเจริญในธรรม

ษาโรคในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่าการจัดสรรสังคมเพื่อไม่ให้ใครขาดปัจจัย4ในแต่ข้อใดข้อหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอันนี้ก็เป็นหลักอย่างเรียกว่าที่ฝากไว้กับคนที่ทำงานทางโลกนี่ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเป็นมนุษย์เรามีโอกาสใช่ไหมเรามีโอกาสพัฒนาตนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าขาดปัจจัย4เราก็ไม่สามารถจะพัฒนาตนได้คือพุทธเจ้าไม่เคยละเลยในเรื่องของวัตถุถ้าไม่มีอาหารไม่มีอาหารพอกินไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหนี้เป็นสินยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีโอกาสรักษาโรคได้ทีนี้แล้วจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทางศีลสมาธิปัญญาอะไรคนก็ฟังไม่ได้เขายังไม่ถึงขั้นที่จะพัฒนาในระดับนี้ได้ So the question is if monks are expected or shouldkeep out of political debates and political matters, then how do they fulfill their function as advisors and leaders of society? When people come and ask about this kind of questions, political questions, should monks simply be quiet and say that's not a matter for monks, let's talk aboutmeditation instead, or do they have to play, or are there things that they can say? So my view is that monks can and indeed should speak about general principles of creating a good or a better kind of society. And there are certain principles that can beexplained without reference to particular political parties or particular party platforms. One of the key ideas is that we believe as Buddhists that being born as human beings is a wonderful opportunity. This is a sphere in samsara which is suited to learning and to development. But there is a catch that human beings can only really develop themselves in the Dhamma when they have a sense of security with regards to what we call the four requisites.So the four requisites are adequate food, adequate clothing, adequate housing, and adequate medical care. And we could perhaps even add, in these days, adequate education. But it's clear, I think, from the suttas that the Buddha taught that this was the duty of kings and governments, that they should look to create systems and structures in which everyone, without exception, in the society should have access to adequate food, clothing, housing, and medical care.So in that sense, if a government that gives importance to providing cheap and affordable health care to everyone in society, then in my view, that would be a political platform which would be in harmony with the Buddha's teachings. Obviously, the Buddha's... oh, yeah, put this aside.

อย่างหนึ่งเรื่องศีลธรรมในสังคมความซื่อสัตย์สุจริตการปราบคอร์รัปชันการ การสนับสนุนศีลธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเราต้องให้ความสำคัญดังนั้นพระเราก็สามารถพูดได้ในหลักการไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแล้วก็พยายามลดความโลภความ การให้เงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมเรื่องเศรษฐกิจมันก็ เราก็ต้องให้ความสำคัญแน่นอนคนต้องมีงานทำแต่ว่าในหลายกรณีมีการสร้างโรงงาน อย่างยกตัวอย่างที่ลดภาษีของนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาสร้างโรงงานในประเทศไทยฉันดูให้ดีว่าชาวบ้านก็มีงานทำมากขึ้นแต่บางทีในเงื่อนไขนั้นมันมีการผ่อนคลายในเรื่องมาตรการความปลอดภัยในโรงงานทำให้คนงานทำงานในที่อันตรายมีอุบัติเหตุบ่อยหรือว่าบางทีก็เรื่องมาตรการเกี่ยวกับ อากาศในที่ทำงานความปลอดภัยอย่างอื่นหรือว่าผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในระยะยาวฉันได้ดูตัวเลขในระยะสั้นยังดูว่าได้กำไรเจริญเศรษฐกิจเจริญแต่ถ้าในดูระยะยาวผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานดูทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจดูผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถ้าเราคิดเป็นตัวเลขอาจจะทำให้กำไรมหาศาลลดน้อยลงไปมากแล้วกำไรนั้นส่วนมากไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ไปต่างประเทศแต่นั้น สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องการให้ความสำคัญกับคนสำคัญกับคนทุกคนถือว่าคนต้องมาก่อนสิ่งของความอยู่ดีในระยะยาวน่าจะสำคัญกว่าการได้กำไรในระยะสั้นอย่างนี้เป็นต้น So there are other general principles. Of course, the promotion of morality and social harmony and these kinds of basic virtues will it's the duty of monastics to be reminding people of these and of right speech and of in a political process and of not lying and demeaning others and using harsh and ugly speech about others and slandering others, these kinds of basic virtues, but also to to be making it clear that as Buddhists, although we recognize the need for a healthy economy and so on, that economy shouldn't be one that's based upon short-term financial gains or growth in GDP at the long-term cost to physical, mental health of the people who are working in factories and working to provide that kind of increased wealth, and also shouldn't be dependent on long-term degradation of the environment. So these are few kind of basic principles of putting people at the center of
the equation rather than people in as producers of wealth or as consumers, people who are companions in old age, sick birth, old age, sickness and death, and who every one of us does not want to suffer but wants to be happy. นั้นเราก็ให้คนอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเกลียดทุกข์รักสุขด้วยกันและอีกอย่างหนึ่งในถ้าพูดถึงหลักพุทธตอนนี้เรามีแขกมาในเมืองไทยจำนวนมากอาตมาไม่ได้หมายถึงชาวต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หมายถึงชาวลาวชาวพม่าชาวเขมรที่มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอันนี้ชาวพุทธเราเนื่องเพราะเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วสองเพราะเขาเป็นผู้นับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วก็ยิ่งจะให้เกียรติก็เป็นเพื่อนเราก็ควรจะให้ความเป็นธรรมกับเขาให้ ในเมืองไทยนี่อาตมาก็ฟังหลายเรื่องที่คนไทยเอารัดเอาเปรียบคนต่างชาติที่มาทำงานกันดันอย่าให้ถือว่าเขาเป็นมนุษย์ ชั้นที่สองเขาเป็นเพื่อนกันเหมือนคนไทยสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็ไปหาทำงานในตะวันออกกลางแล้วก็หวังว่าไปต่างประเทศไปหางานที่ไหนคนที่นั่นก็จะไม่เอารัดเอาเปรียบก็เหมือนว่าตอนนี้เมืองไทยสังคมเศรษฐกิจดีขึ้นก็มีคนที่จนกว่าเรามาทำงานเราก็ต้องเมตตาเขาให้ความเป็นธรรมกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญก็เป็นสิ่งที่อยากเผยแผ่มากอย่าเอารัดเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมีอำนาจต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจคือไม่เอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจมีอำนาจน้อยกว่าSo this putting human beings at the center of society. And there's a large group of people who come into our country now as guests, not talking about all the tourists in the hotels in Chiang Mai and Phuket and places like this, but the large number of people from Laos and from Khmer, from Burma,who are coming to work in Thailand and trying to make some money to take back and to help out their families in their own countries and help to take the next step up on the economic ladder. And just as in Thailand, people from Thailand have been going overseas for many years, now our standard of living has increased and people from poorer countries coming here. And as Buddhists,then we should welcome them and treat them well, and treat them kindly and treat them justly. And one of the principles, if you have power in any situation, then never take advantage of those who are in your power or have less power than you. This is where you can see the maturity of someone and the true goodness when they are in a positionto take advantage of others and without any fear of being punished for it, whether or not they have the humanity to act well and not to take advantage of their power. So these are a few thoughts, reflections, คือขอคิดขอพิจารณาบ้างเล็กน้อยขอฝากไว้วันนี้ของพอสมควรเก็บเวลา

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทูปชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิก

0: อีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการเราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundการที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาท

0: นี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลย
1: แล้วท่านนาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่
0: และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิม
1: เห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.comและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและ

0: จังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์เมื่อยามเกษียณของเรานั้นการเลือกเปอร์เซ็นต์เงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10,800,000 บาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10,300,000 บาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนทบต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงิน

0: สมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2,600,000 บาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้นโดยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามสิทธิ์สูงสุด 15% ต่อเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A จะมีเงินมากถึง 5,200,000 บาทเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2,600,000 บาทกลายไปเป็นเงิน 5,200,000 บาทซึ่งห่างกันถึง2เท่าเลยนะครับและถ้าหากนายจ้างของเรานะครับปรับเงินสมทบขึ้นไปตามเกณฑ์ของอายุงานของเรารวมไปถึงเราได้ปรับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีหรืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะ
จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีค่ะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด

อิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควร

ดังข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกรรมปมานาสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชน

โปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากธรรมหากังทีขรัตตังหิตายะสุขายะ

จ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มี

พุทธวารันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประ

หิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกะมะลังวะสุโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตระนังสิระสาชิเนนทางข้าพระเจ้าวายพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้า

ด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสาหัสสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัตสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสาหังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า

ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนวัตไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้

พเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธ

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า

รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโย

อวะเสนไซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติ

โลกที่ชั่ววันธรรมหังตะมหรังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรม

ั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมัสสาหัสสมิทาโสวะธรรมโมเมสามิกิตสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธรรมัสสาหังนิยาเทมิสรัญชีวิตันจิทังข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมัสเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรนังอัญญังธัมโมเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจจวัตเชนวัตไทยยังสัตถุสาสะเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาส

ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระ

ยสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติ

คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกะรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตระ

สัทธัมมะโชสุปฏิปัตติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธัพพิโทอริยปุคคลสังฆเศธโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมปวรา

สังโฆโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์

เป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัตสังนิยาเทมิสรีรัญชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกาย

ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้า

กะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จง

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งจะได้อธิบายขยายความบทธรรมะในช่วงนี้เราจะพูดถึงช่วงของการทำวัดเย็นการทำวัดเย็นก็จะมีอยู่บทหนึ่งซึ่งญาติโยมก็ฟังแล้วบางครั้งก็สงสัยบางครั้งก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นที่บอกว่าทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจดังพระอาทิตย์ทำบัวให้บาน

0: อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นภาระของสังคมอาชีพของเราไม่ใช่อย่างที่บางคนมองว่าเป็นช่างตัดผมแล้วเราพยายามอบรมนะคะช่างผมเข้ามาที่โรงเรียนเกือบทุกเดือนให้รู้ว่าการเป็นโปรเฟชชั่นอลต้องทำตัวอย่างไรภูมิใจที่คนที่สนใจตั้งใจเรียนเนี่ยก็ไปเปิดร้านประสบความสำเร็จ
1: เกดกล้าวชื่อที่คนในวงการความงามของเส้นผมต้องรู้จักผู้ที่สร้างสรรค์ความสวยงามความหล่อให้กับเหล่าดาราและคนดังมานับไม่ถ้วนจนกลายเป็นร้านเสริมสวยที่โด่งดังยาวนานมาจนถึงปัจจุบันวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ผู้ก่อตั้งร้านเสริมสวยเกดกล้าวจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ที่อาจารย์ทำอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะเป็นคนรักความสวยความงามชอบในการที่เป็นช่างทำผมมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรียกว่าโตขึ้นมาเป็นสาวก็อยู่กับวงการเสริมสวยมาตลอดเริ่มเปิดร้านครั้งแรกก็ที่ต่างจังหวัดนะคะจังหวัดพิษณุโลกก็อยู่หลายปีนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้ย้ายมาอยู่กรุงเทพคือที่ลาดพร้าวชื่อร้านคุณแอลก็อยู่มาได้ประมาณ7ปี7ปีอาจารย์ก็ได้มาเปิดโรงเรียนที่สยามสแควร์ซอย9เหนื่อยสุดๆเพราะว่าเราก็ต้องการทำงานตรงนี้ให้สำเร็จใช้เวลา3ปีเต็มๆถึงเป็นรูปร่างของเกรด9ขึ้นมาได้คือสมัยก่อนนั้นนะคะก็จะตั้งชื่อกันที่เรียกว่าเหมือนกับว่ามีความรู้สึกเอกลักษณ์ที่ให้ดูสูงอ่ะก็คือเป็นเกรด9ก็จะดูสูงดีความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะตอนยังไม่ประสบความสำเร็จสมัยนั้นเนี่ยคนจะนิยมตัดผมที่ร้านผู้ชายกันมีอยู่สมัยหนึ่งที่นิยมตัดปัตตะเลี่ยนผู้หญิงก็ตัดปัตตะเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นิยมจะทำร้านผู้ชายกันเรียนโรงเรียนผู้ชายกันที่ตัดผมสั้นได้สวยอาจารย์ก็เลยไปเรียนที่อังกฤษเรียนเดือนนึงแล้วก็กลับมาทำงานอย่างเงี้ยแต่แฟชั่นอังกฤษช่วงที่อาจารย์ไปในปีนั้นน่ะมันแรงมากเลยแรงจนที่เรียกว่าเห็นแล้วขนลุกขอเขาถ่ายรูปผมเขาที่เขาเดินตามท้องถนนน่ะพวกพังเยอะมากเลยสมัยนั้นนะ20กว่าปีก่อนแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอังกฤษนี่สุดยอดของแฟชั่นเรื่องของทรงผมสมัยนั้นแล้วก็ต่อมานี่อาจารย์ก็ทำยังไงที่เราจะสร้างชื่อเสียงให้คนน่ะรู้จักคำว่าเกรด9แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าเกรด9เนี่ยไม่ใช่เก่งแต่ก้าวผมหรือได้ผมต้องซอยผมเก่งด้วยอาจารย์ก็สร้างศรัทธาให้กับลูกค้าที่ซาลอนหรือจะสร้างศรัทธาให้กับคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะมันก็ยากพอสมควรอาจารย์ก็ไปนิวยอร์กไปเรียนที่จิงเกิลเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สุดเลยของในความคิดของอาจารย์นะที่สุดของโลกไปเรียนที่ Empire State อาจารย์ไปทุกปีเลยไปถึง12ปีติดต่อกันอาจารย์ก็นำเทคนิคได้มาเนี่ยมาใช้จนกระทั่งคนเนี่ยยอมรับเพราะว่า12ปีที่เราไปเนี่ยเราก็นำโปรดักต์เข้ามาด้วยเราเป็นเข้ากับเป็นผู้นำแฟชั่นของเมืองไทยเลยค่ะตอนนั้นจนหน้าบัดนี้ก็เหมือนกับเป็นตำนานคนก็จะพูดถึงอาจารย์ว่าเป็นเจ้าแม่อุปกรณ์เขาบอกว่าถ้าขาดเกรด9ไปเนี่ยในวงการเสริมสวยเนี่ยนะคะจะเงียบเหงาคือทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะเขาจะออกมาปีละทรงแล้วทรงไหนที่เป็นที่นิยมมันก็จะตัดกันทรงนั้นอย่างเดียวทั่วโลกจะตัดทรงนั้นกันอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าใครตัดผมทรงนี้ได้สวยอ่ะวันนึงน่าจะมีแขกเยอะมากเลยคือผมจะดังเป็นทรงๆไงคุณทำฟาล่าสวยฟาล่าฟอร์เซตสวยเขาก็จะมาดัดฟาล่ากันหรือคุณจะทำไดอาน่าสวยเขาก็จะมาซอยตรงไดอาน่ากันแต่ก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่ะการทำงานของเราจะพูดถึงตั้งแต่การเซตหรือการกล้าวผมก็ตามเราจะไม่เหมือนที่อื่นแม้แต่การดายผมตรงก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเราค่ะแล้วก็ลูกศิษย์เราก็จะทำตรงนี้กันแล้วหลายๆคนที่ไปทำที่อื่นมาพอมาเจอลูกศิษย์เราก็จะชอบอ่ะทำไม่เหมือนกันกับที่อื่นชอบถ้าพูดถึงดาราในวงสังคมนะคะก็จะมีคุณตุ๊กดวงตาตุ้งคมณีคุณดวงใจหทัยการก็จะมีคุณลีฟออยก็จะมีจอยนีรณีอาจารย์คิดว่ามีชื่อเสียงในวงสังคมนี่คือด้านในการเราทำงานจริงจังกันมากกว่าแล้วก็มีความจริงใจให้กับผู้คนที่เข้ามาเพราะนั้นดาราที่มาทำกับเราอยู่หรือจะเป็นไฮโซทั้งหลายก็ตามอ่ะก็จะได้รับความจริงใจแล้วก็จริงจังกันแล้วก็แน่นแฟน
1: เริ่มรู้จักเกรด9เหรอคะแม่เขาดังขนาดนี้แล้วแม่อีทเป็นคนอยู่ในวงการสวยๆงามๆต้องรู้จักเกรด9แน่นอนค่ะรู้จักมานาน30กว่าปีแล้วค่ะเริ่มต้นก็รู้จักจากกระแสคนในวงการบันเทิงก็รู้จักจากจอทีวีด้วยค่ะตัดผมค่ะตัดผมเปลี่ยนทรงแล้วก็เปลี่ยนสีผมค่ะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆเลยค่ะความโดดเด่นของเกรด9ที่ทำให้แตกต่างกับสถาบันอื่นๆนะคะแม่อีทคิดว่า หนึ่งก็คือเขาเข้าใจถึงผู้บริโภคเข้าใจถึงคนอันนี้เป็นแม่อีทคิดว่ามันเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่สามารถเปิดเผยได้อะมันเป็นเสน่ห์ค่ะของสถานเสริมสวยเขาจริงใจนะคะโดยเฉพาะแบบว่าอาจารย์แม่เริ่มจากเฮดเลยอาจารย์แม่เนี่ยเห็นแล้วถูกชะตาการที่เดินเข้าไปในเกต9เนี่ยแม่อีทไม่ผิดหวังเลย1ทําให้แม่อีทสาวขึ้นจริงๆค่ะทําให้แม่อีทสาวขึ้นตั้งแต่ทรงผมสีผมเพิ่มน้ำหนักของเส้นผม2แม่อีทคิดว่าแม่อีทได้บุญอีกอย่างนึงก็คือวันที่แม่อีทเข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมแล้วแม่อีทได้บุญก็คือมีผู้หญิงวัยเดียวกับแม่อีทเนี่ยมาขอบคุณนะคะบอกว่าเขาก็อยากสาวขึ้นอย่างแม่อีทเหมือนกันแล้วก็ผลตอบรับกลับมาแม่อีทภูมิใจ
2: ก็จริงๆไปมานานมากแล้วค่ะแบบเกินมี5ปีค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำก็จะแบบว่าทำสีผมบ้างเคยสปาเพิ่มบ้างแต่ว่าก็จะมีเล็มๆบ้างแต่ว่ายังไม่เคยแบบตัดเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเป็นคนไว้ผมยาวตลอดแต่อย่างไปอาจารย์เขาก็จะรู้ว่าเหมือนแบบคือจะชอบตรงที่ว่าอาจารย์เขาจะรู้ว่าหน้าเราจะเป็นสไตล์ไหนแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าสีผมเราจะทำสีอะไรได้บ้างเงี้ยบางทีแบบอยากทำที่มันแรงมากเขาก็จะไม่ให้ทำเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบเป็นคนที่หน้าแบบออกแบบเหมือนดูแบบเป็นไทยๆอะไรเงี้ยบางทีทำสีแบบน้ำตาลหรือดูฝรั่งมากมันก็จะไม่เข้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคนที่แบบจริงๆทำน้อยจริงๆก็จะแค่ดูแลรักษาแล้วก็ผมก็จะเป็นสีเข้มตอนแรกถ้าเข้าไปเอาเด็กจริงๆคือรู้สึกว่าเหมือนไปทำที่บ้านมันไม่ได้เหมือนแบบไปซาลอนเหมือนแบบสมัยนี้เนอะที่มันดูเหมือนแบบแฟชั่นมาที่นี่ก็จะแบบเน้นเอกลักษณ์คือเน้นคุณภาพเน้นของเขามากกว่าเด่นก็คือคงเป็นอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านอะไรเงี้ยที่รู้สึกว่าคือเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแล้วคนก็จะแบบเหมือนเป็นครอบครัวค่ะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
3: จากความสนใจสู่การเรียนรู้มุ่งพัฒนาฝีมืออย่างไม่เคยหยุดหย่อนทุกคมกรรไกรและเฉดสีที่แต่งแต้มเพื่อสร้างสีสันและความโดดเด่นบนเส้นผมจนชื่อของเกรดเกล้าสามารถการันตีความงดงามด้านทรงผมให้ทุกคนที่ก้าวออกมาจากร้านอย่างมั่นใจตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: โรงเรียนเนี่ยนะคะถ้าความแตกต่างกับอดีตก็คือปัจจุบันเนี้ยคนที่มีความรู้เนี่ยมาเรียนมากขึ้นแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็สอนยากนิดนึงการเกาะติดน่ะของคนที่เรียนในมหาลัยหรือการทำงานอยู่บนโต๊ะก็ตามกว่าจะดึงกลับมาเนี่ยได้ก็ค่อนข้างลำบากแต่ก็ดึงได้ต้องพยายามดึงได้ตอนนี้นะคะเราก็มีซาลอน2สาขาและโรงเรียนเพียงสาขาเดียวค่ะในวัฏจักรของช่างทำผมเนี่ยนะคะจะไม่มีใครเรียนครั้งเดียวแล้วหยุดไปเลยทุกคนจะต้องมาเพิ่มเติมไม่มาเพิ่มเติมก็ต้องมาดูสาธิตเพราะโรงเรียนเนี่ยจะจัดสาธิตแทบทุกเดือนช่วงที่เราทำโรงเรียนเนี่ยเราต้องใช้บุคลากรที่เรียกว่าต้องไว้ใจได้และเราจะต้องฝึกกันหนักที่เราจะต้องมาเป็นอาจารย์สอนทุกคนก็จะช่วยกันดูแลก็จะผัดวันกันที่จะมาสอนมาดูแต่ซาลอนก็ทั้งสองซาลอนต่างคนต่างแยกกันทำว่าใครจะบริหารตรงไหนแต่ช่างนี้จะเป็นฝ่ายที่อาจารย์ผลิตออกไปให้ก็อาจารย์มีทั้งหมดลูกสาวสองคนใช่ไหมคะคนโตก็อาจจะหน่อยคนเล็กก็อาจจะน้องหนูแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยจะต้องดูแลซาลอนกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะซาลอนเนี่ยมันถือว่าเป็นงานที่หนัก
4: ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแม่ทำแบบนี้มาตั้งแต่เราเกิดเลยอะค่ะรู้สึกก็มีความภูมิใจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้อะค่ะเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เห็นแม่ตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมแล้วก็ทำอาชีพนี้คือเราภูมิใจในการที่เราไม่เคยต้องเปลี่ยนอาชีพเลยไงมันยึดมั่นอยู่ตรงนี้มันทำมาตลอดเราเป็นคนชอบแบบว่าชอบศิลปะอยู่แล้วไงฮะแล้วก็มองว่าทำผมมันเป็นงานศิลปะแล้วก็อาชีพนี้มันเหมือนมีจินตนาการเราเป็นคนมีจินตนาการไงแม่ก็จะกล้าทำกล้าแบบว่ากล้าเปิดร้านกล้าลงทุนกล้าทำอะไรแบบนี้แล้วก็แบบสวนกระแสอะไรเงี้ยบางทีช่วงแบบนี้อะไรมันดูเหมือนไม่ดีแม่ก็จะทำแต่ก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
1: คือสิ่งที่ภูมิใจเนี่ยภูมิใจมากในตัวคุณแม่ที่เป็นตำนานช่างผมเนี่ยคือคุณแม่เป็นคนที่ต้องเรียนรู้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องเคมีหรืออะไรก็ตามแต่เป็นคนที่จริงจังในทุกๆเรื่อง จริงๆไม่ชอบที่จะมาเป็นช่างทำผมนะคะด้วยความเป็นจริงแต่คุณแม่เนี่ยมีกุศโลบายในการเลี้ยงเราอ่ะอยู่ๆเราก็ไม่รู้ตัวแล้วเรามาเป็นช่างทำผมได้อย่างไรแต่เวลาหลังจากที่เราได้ฝึกฝนแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราหลงรักในอาชีพนี้ทันทีเลยคือคุณแม่จะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่จะปฏิบัติให้เราเห็นเลยว่าจะต้องมีความจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือหลักที่เราเอาหลักที่คุณแม่ทำมาใช้จึงมีความรู้สึกว่าเรายืนได้อยู่ทุกวันนี้ด้วยความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจ
0: ความสุขก็คือการทำงานความสุขคือเห็นโรงเรียนเนี่ยทำงานกันแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้เรื่อยๆหรือบริษัทเนี่ยทำงานแล้วไม่มีปัญหานะคะของในบริษัทก็มีคนสนใจมีอะไรอย่างเงี้ยจะมีคู่แข่งเยอะก็สามารถไปได้รอดก็โอเคก็คือความสุขปกตินะคะที่เราอยู่สยามสแควร์เนี่ยเราจะจัดงานที่โรงแรมโนโวเทลเพราะอยู่ใกล้โรงเรียนก็จะมีคนมา 300-400 คนแล้วก็ไปจัดที่เอราวัณบ้างอย่างเงี้ยนะคะจัดมาเรื่อยๆเพราะนั้นเราจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับความชื่นชมจากช่างผมแล้วก็เวลาคุยถึงเนี่ยทุกคนจะต้องบอกเลยว่าใครจัดงานก็ไม่เหมือนเกรด9คือเราลงทุนจริงๆไงลงทุนทั้งดาราทั้งฝรั่งที่มาโชว์จัดครั้งที่2เป็นงานใหญ่ยกระดับขึ้นมา International Hair Show แล้วก็พอมาถึงปี54เราก็มาจัด International Hair Guru Show ที่ Impact แล้วเราต้องการจะยกระดับช่างผมเนี่ยให้มีความรักกับอาชีพช่างผมให้รู้ว่าระดับโลกเขาทำยังไงกันเพราะฉะนั้นที่อาจารย์นำมาแต่ละท่านที่มาโชว์เนี่ยจะฝีมือขั้นเทพทั้งนั้นเลย ก็ถือว่าเป็นเกียรติของเรานะคะเป็นเกียรติยศของเราที่ว่าเราได้จัดงานครั้งนี้เรามีความรู้สึกเราภูมิใจเพราะประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาร่วมกันประมาณ10ประเทศที่มาแสดงความยินดีและมาดูงานแฮร์โชว์ของเรา

0: ยัง forever จุดไฟเติมฝันค่ะ
1: จากประสบการณ์ที่ยาวนานบนถนนแฟชั่นเส้นผมทุกย่างก้าวของการเดินทางสู่ความสำเร็จจากร้านเสริมสวยธรรมดาจนกลายเป็นตำนานช่างผมไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและครองใจคนในวงการแฟชั่นมากที่สุดวันนี้อาจารย์กัลยาภูมิรินจะมาบอกทุกเรื่องราวเล่าเทคนิคให้กับน้องๆช่างผมอิสระผู้ที่ก็รักในการสร้างสรรค์ความงามแก่เส้นผมเช่นเดียวกับเธอ
2: สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9นะคะวันนี้นะว่าเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่ทุกคนได้เข้ามาที่โรงเรียนเสริมสวยเกรด9แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาแลกเป็นประสบการณ์ตรงกับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะณที่นี้เนี่ยต้องการที่จะใช้เทคนิคทางด้านเสริมสวยหรือว่าเกล้าผมเนี่ยไปประกอบในชีวิตประจำวันหรือว่าในหน้าที่การงานของเราวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็รับเทคนิคพิเศษจากอาจารย์กัลยาซึ่งอาจารย์ท่านเนี่ยก็จะมาแนะนำเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษให้เรานะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์เลยนะคะ
0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาชีพเสริมสวยนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงว่าอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรจะเรียนค่ะหรือใครมีอะไรที่ต้องการจะถามอาจารย์ก็ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ถึงปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากรู้นะคะนั้นการเรียนการสอนนี้มีอย่างเดียวที่ว่าเราจะต้องมุ่งมั่นอดทนอดกั้นขยันหมั่นเพียรนะคะแล้วก็จะเรียนกันได้ดีในอาชีพนี้ค่ะทุกคนที่นั่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะทำเป็นหมดทุกคนในการที่จะเริ่มทำอะไรก็ช่างให้เราตั้งใจทำเนี่ยก็จะทำได้สมัยก่อนนั้นนะการดัดที่เราพันดัดเรียนกันอย่างเงี้ยมันจะไม่มีการเรียนดัดแบบนี้จะมีการดัดเคมีแล้วก็ดัดเตาเผาแล้วก็จะมีดัดไฟฟ้าแล้วก็จะมีดัดกระทะเป็นครีมอ่ะครีมร้อนๆวางบนกระทะแต่กระทะนี่ก็จะมีก้านเท่านิ้วโป้งเนี่ยโค้งวางอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวคีบตรงนี้แล้วกระทะจะอยู่บนเตาร้อนๆเนี่ยเราก็จะครีมคีบเนี่ยมาใส่ที่ผมที่เราดัดเพราะฉะนั้นนั่นคือการดัดผมในสมัยโบราณแต่ก่อนช่างทำผมจะน้อยแล้วก็ได้สตางค์เยอะคือเราวันหนึ่งเราได้ทำร้อยกว่าบาท200นี่โอ้โหมันเยอะมากเลยนะใครถ้ามีคำถามนะคะสงสัยจะถามเรื่องอะไรก็ตามถามได้เลยค่ะ
3: ก็อยากจะถามอาจารย์นะคะว่าทรงผมที่คนสมัยก่อนเนี่ยนิยมทำกันเป็นทรงอะไรคะแล้วก็ทำยากไหมคะ
0: สมัยก่อนนะคะในสมัยโบราณในปี2501-502อะไรมาตั้งแต่2500เนี่ยผมยากไหมก็อย่างที่บอกก็คือการดัดอย่างที่บอกเนี่ยคือยากแต่ทรงผมสมัยก่อนนั้นน่ะจะไม่มีอะไรมากคือเป็นทรงผมสั้นก็ดัดสั้นก็ใส่ตัวคีบตัวหนีบตัวนี้ก็ไม่มีการเซฟนะคะและพอมาถึงในปีประมาณ 2507-505 ก็จะมีมาใหม่และเริ่มที่เราจะดัดด้วยน้ำยาดัดน่ะเรียกว่าดัดเย็นน่ะก็จะมีการม้วนหอยและม้วนหอยแล้วหวีเป็นลอนนั่นก็เพิ่มขึ้นมาค่ะ
2: ถ้ามีคนเอาแบบผมมาให้อาจารย์แม่ตัดนะคะแล้วก็อาจารย์แม่ดูแล้วว่าไม่เหมาะสมถ้าตัดออกมาแล้วจะไม่สวยอาจารย์แม่จะตัดตามใจเขามั้ยคะหรือว่าจะขอเปลี่ยนทรงผมให้เขาอะคะ
0: อาจารย์จะไม่ตามใจลูกค้านะคะถ้าตัดแล้วไม่เหมาะแต่การแนะนำลูกค้านั้นต้องมีเทคนิคเราจะบอกว่าโอ้หนูตัดตรงนี้ไม่ได้หน้าหนูไม่เหมาะไม่ได้เราจะต้องถามลูกค้าก่อนว่าทรงผมที่เขาเอามานะเขาชอบตรงไหนบางคนเอาทรงผมมาทั้งทรงอะแต่ไม่ใช่ชอบทั้งทรงชอบแค่หน้าม้าบางคนเอามาทั้งหมดทั้งทรงชอบแค่ตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะถามว่าชอบตรงไหนเราก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่ช่างผมจะต้องเรียนรู้เลยอ่ะต้องมีเรียกว่าความรู้สึกพิเศษในตัวของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะชอบผมลักษณะไหนเนี่ยเราจะเห็นกิริยาของลูกค้าในการเขาจับผมเขาเราจะรู้แล้วเขาชอบลักษณะไหนเราเก็บไปแล้วนะ1 นะ2หน้าตาเขาไม่ได้ในตามแบบผมแทนที่เราจะบอกอุ้ยตัดไม่ได้หรอกทรงนี้เราจะบอกว่า ทรงนี้คุณตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่สมมติว่าจมูกเขาแบนเราก็จะต้องบอกว่าตรงนี้จะไม่เหมาะกับคุณตรงที่ว่าหน้าม้าเนี่ยสั้นไปแล้วก็รูปจมูกคนเนี่ยไม่โด่งเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นอาจารย์จะตัดให้แล้วไม่ต้องเสริมดั้งอาจารย์จะเสริมให้เลยโดยการตัดแล้วให้จมูกคุณโด่งลูกค้าชอบไหมคะ
4: ชอบ
0: แล้วตัดแล้วโด่งไม่โด่งอยู่ที่เราเฟสไงจะช่วยได้นะคะตรงนั้นค่ะ
5: เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยมีอะไรบ้างที่อาจารย์แม่รู้สึกว่าทำยากมากที่สุดครับ
0: ถ้าถามตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเทคนิคในการตัดเนี่ยมันไม่มีเทคนิคอะไรที่ยากแต่เส้นผมบางชนิดเนี่ยจะตัดเนี่ยค่อนข้างยากหรือผมเส้นใหญ่แข็งกระด้างนะคะหรือผมหยิกฟุ้งฟูมาบางอย่างเนี่ยตัดแล้วผมจะปลายชี้เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขอ
6: ยากให้อาจารย์ช่วยสาธิตทรงผมที่ใช้เวลาไม่นานให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเชิญนางแบบเลยนะคะสวัสดีค่ะจะนั่งจ้าสำหรับต้องการจะทำผมไปงานเป็นพิธีกรอย่างรีบด่วนเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำทรงผมที่ดูเก๋แล้วก็ดูสวย

0: เสร็จแล้วนะคะผมทรงนี้นะคะถึงเป็นมิดดี้เป็นมวยต่ำแล้วก็มีรอนจับรอนมีตัวค่ะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยสองช่อเนี่ยสวยๆเนี่ยนะคะก็จะดูเด่นเพราะว่าความเป็นรอนของผมค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กันไปเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่แห่งโรงเรียนสวยเกรด9มากเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่อาจารย์ได้พูดมาก็คือการก้าวผมก้าวผมก็คือพลิกแพงแบบไหนทำแบบไหนออกงานเร็วงานแบบเวลาเรามีน้อยเราต้องก้าวแบบไหนให้แบบรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์กัลยาก็จะเป็นอาจารย์ที่กันเองนะคะก็คุยกับนักเรียนทักทายสอนเวลานักเรียนทำอะไรเก็บผมตรงไหนที่ว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าตรงไหนที่ว่ายังไม่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาก็จะบอกก็คือจะกันเองคุยกับนักเรียนตลอดค่ะ
1: ก็ได้ยินชื่อเสียงของเรียนเกรดเก้ามาก็นานแล้วนะคะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสเทคนิคแล้วก็วิธีการทำผมต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะอาจารย์ก็พูดจาสนุกสนานเป็นกันเองกับพวกที่มาอบรมอย่างนี้นะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายสาธิตอะไรต่างๆก็อธิบายได้ละเอียดเข้าใจดีค่ะอาจารย์ก็เก่งสมคำล่ำลือเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ
2: จริงๆก็เคยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วนะครับตั้งหลายปีแล้วแต่พอ
3: โอ้ยเป็น10ปี
2: อ่ะก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การไปทำผมแต่ละครั้งเนี่ยนะก็จะได้รู้เทคนิคต่าง
3: ๆแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าเป็นโรงเรียนด้วยนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นโรงเรียนเกรด9ฉะนั้นก็เลยมีแบบว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับในแต่ละวันเนี่ยที่ไปเนี่ยคนก็มาเรียนด้วยฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่ากระจายฝีมือเขา
2: เ
3: ร
2: ีย
3: กว่
2: าไปทั่ว
3: เต็มไปหมดเลย
2: คือร้านแม่เนี่ยจะตามใจลูกค้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องตามใจ
3: ช่าง
2: ส่วนหนึ่ง
3: เพราะว่าช่างที่นี่เป็นเหมือนอาร์ติสก็คือจะมีความเป็นติสนะครับก็บางทีเดินมาถึงหน้าอย่างนี้ว้ายไม่เอาทรงนี้ไม่ดีทำนู่นทำนี่แล้วแต่ช่าง
2: แต่พอตัดออกมาแล้วนี่ก็ดูดีเรียบร
3: ้อย
2: แล้วก็ทำผมได้ง่าย
3: ครับผม
2: แบบว่าสามารถตัดไปเซตเองได้ครับผม
4: กว่า50ปีบนถนนแฟชั่นเส้นผมเกรดเกล้าได้ผลิตผลงานและสร้างช่างผมมืออาชีพออกมานับไม่ถ้วนด้วยประสบการณ์และเทคนิคส่วนตัวทำให้ที่นี่เป็นผู้นำของวงการอย่างไม่เสื่อมคลายและคงอยู่คู่กับแฟชั่นผมไทยไปอีกนานแสนนานสมกับฉายาตำนานช่างผมไทยเกรดเกล้า

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับ

0: ที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือ investment grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน rating ตั้งแต่ triple A จนถึง triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม investment grade คือกลุ่ม rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า rating อื่นถัดไปคือ double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม non investment grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ investment grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า investment grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกธีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับเป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: ครับแล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นโตวันโตคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีใช่ไหมฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหลัก
0: แล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วคงจะขึ้นอยู่กับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีนะครับในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่เหมือนเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลานึงเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได
0: ้ค่ะ

0: ในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
1: ค่ะนะครับซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
0: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูง
1: อ๋อค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอด
1: ค่ะ
0: มะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งหมด
1: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
0: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบนซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับเพราะว่าก้อนมันใหญ่แล้วแต่ว่าเราต้องการก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวด์นะครับ
1: อ
0: ันตราซาวด์ช่องท้องนะครับอันตราซาวด์ก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวด์ถ้าหากว่าอันตราซาวด์ไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
1: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
0: เต็มมือเลยครับ
1: เต็มมือของ
0: ก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
1: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
0: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับ67อย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
1: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
0: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
1: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูป
0: เช่นรูปนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
1: ะ
0: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงนะคร
1: ับ
0: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
1: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี่ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหม
0: ค
1: ะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
0: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระฐานได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
0: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือ1ก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุรา
1: อ
0: ันที่2ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: ค่ะแล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะ
0: มะเร็งตับนี่ก็ถ้าหากว่าก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดอวัยวะข้างเคียงนี่ก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับ

0: หลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าจุกเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ก่อนอื่นเราก็ทราบประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีภาวะตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอัลตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำซีทีสแกนแล้วก็เอ็มไอต่อไป
0: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
1: เป็นความผิดปกติของตับ
0: คร
1: ับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับเราก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
1: ครับคงต้องพูดถึงการรักษานะครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดน
0: ะ
1: ครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำให้ทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปผ่าตัดเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
0: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามมาด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียว
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
1: น้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัว
0: ครับ
1: ค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นนึงก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่หรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะ

0: เร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะคร
0: ค
1: ับ
0: ่ะ
1: แล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิด
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะ
0: ค
1: รับ
0: ะ
1: แต่ถ้าหากว่าเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นๆที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับ

0: พิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
1: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
0: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
1: อ๋อใช่ครับว้าว
0: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆไปด้วยใช่ฮะ
1: แต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
1: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตับตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
0: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิต
1: ะ
0: นะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู
1: ่ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มาก
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำออตนะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้น2ข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่าหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะ

0: ต่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5สำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง 3-5 รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เรามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเราไม่ควรใช้น้ำมันปาล์มเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับในการทอดอาหารหรือถ้าเพื่อสุขภาพเราอาจจะใช้เป็นน้ำมันลำข้าวก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจียวกระเทียมอันนี้ในการเตรียมกุ้งนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเนี่ยเราต้องล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะล้างทำความสะอาดทั้งเปลือกแล้วก็ซับให้แห้งจากนั้นเราก็มาแกะเปลือกแล้วก็เหลือส่วนหางเอาไว้นะคะแล้วก็ผ่าด้านหลังเอาส่วนที่เป็นเส้นดำๆที่เป็นขี้ของเขาเนี่ยออกซะให้หมดนะคะพอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าเอาไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแล้วเราผัดกุ้งนะคะเราไ

นะคะมันจะไม่หวานถ้าเราไปเลือกน้ำพริกเผาที่ทำต้มยำถ้าเราเลือกพริกเผาที่เป็นสำหรับทานกับข้าวเป็นน้ำพริกเผาแบบนั้นมันจะมีรสชาติออกหวานนะคะแล้วก็ผัดให้น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะเราก็ใช้ข้าวกล้องนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะมีกากใยสูงนะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่

ว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เราขาวแล้วก็สวยขึ้น

0: ใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะคะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดลงเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะไตนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาด้วยนะคะนะคะแล้วก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะจนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11หูนี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11
1: ทำงานก็สุด
0: ค่ะ
1: ปาร์ตี้สุดท้ายไปเจอไทรอยด
0: ์จริงๆวิ่งแค่5 โล 5 โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10 กิโล

0: นี่แหละแต่งตัวออกกำลังกายแล้วนี่แหละ
1: ก็มีบอดี้เวทแบบไม่ได้มีอุปกรณ์ใดๆอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งวันตื่นมาอย่างแรกอาบน้ำเพื่อจะแต่งตัวออกกำลังกาย
2: ในบางวันเราก็จะมีออกไปวิ่งด้วยถ้าเราวิ่งสัก5กิโลเราก็มาเล่นตรงนี้น้อยหน่อยเหมือนอาจจะลดถ้าวิ่ง5กิโลก็ใช้เวลาไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาเล่นลูกกลิ้งอย่างเดียวแล้วก็มายืดเอียดคลายกล้ามเนื้อค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกไปวิ่งก็จะเล่นลูกกลิ้งกับบอดี้เวทแบบนี้นะคะจุดประสงค์แรกๆเลยคือลดความอ้วนไม่ได้คิดว่ามาทำแล้วได้แบบนี้นะคะใช้เวลาในการลดความอ้วนประมาณ2ปี2ปีได้12กิโลเองค่ะโดยที่ว่าเราไม่ได้อ้วนจากการกินแล้วอ้วนแบบบวมจากการเป็นโรคอ่ะมันจะยากเริ่มปี60พอหมอให้หยุดยาไทรอยก็เริ่มลงมือออกกำลังกายได้เพราะว่าตอนที่เราเป็นไทรอยเราจะเหนื่อยง่ายซึ่งตอนที่เป็นสาวก็ไม่เคยให้ตัวเองอ้วนนะคะจะดูแลตัวเองตลอด

0: ามว่ารักสวยรักงามไหมมันก็เริ่มมีเนาะเรามีแบบเพื่อนเขาก็แต่งตัวเราก็ต้องแต่งตามเขาแต่ว่าเสื้อผ้ายานิสสมัยก่อนทำงานออฟฟิศคือเราจะตัดอย่างเดียวเราไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่เลยนะก็จะมีกัน3คนก็ทำเหมือนแข่งกันแต่งตัวแหละไม่ใช่แข่งกันแบบว่าอิจฉากันอ่ะมันสนุกดี
1: ย่านนี้พี่ถือว่าเป็นอดีต working woman ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พีชครับทำงานชอบและรักในการทำงานท
2: ุ่
1: มเทในการทำงาน
2: คนแอคทีฟมาก
1: จนเจ้าของบริษัทเนี่ยรักแต่ว่าในขณะที่เป็น working woman ในการทำงานหนักเนี่ยก็ปาร์ตี้หนักด้วยทำงานเสร็จปาร์ตี้กับเพื่อนหมอพีช
2: เราเรียกว่าสุด
1: ใช่ฮะสุดทั้งเรื่องงานสุดทั้งเรื่องปาร์ตี้ด้วยตีสองตีสามว่าไปและก็เป็นนี้อยู่หลายปี
0: ทำงานเนี่ยนี่ทำงานเป็นออฟฟิศเป็นเสมียนคนแรกตอนหลังก็มาเรียนต่อปวส.บัญชีเพิ่มอีกว่าจะทำบัญชีแต่พอหลังจากที่ไปเรียนปวส.ต้องเพิ่มเป็นปริญญาตรีก็ไม่เรียนละเป็นจัดซื้อทำทุกอย่างไปทำงาน7โมงเช้าเย็นกว่าจะกลับบางทีก็6โมงทุ่มนึงคือเราตามเงินก็เราอะไรเงี้ยทำงานราชการด้วยอะไรด้วยทำหนังสือคำประกันซองคำประกันสัญญาย่างที่ทำหมดเลยนะเครียดจริงนะโอ้ตอนนั้นไม่มีที่คลายแล้วเพราะเราทำงานบอกได้เลยไม่มีที่คลายเครียดเลย
2: เวลาที่เรานั่งทำงานในออฟฟิศเนี่ยเรามันจะอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะเราก็ทำให้เกิดการปวดเมื่อยค่ะยืดตึงต่างๆเพราะฉะนั้นการขยับเนี่ยอย่างน้อยก็จะช่วยลดอาการตึงอาการเกร็งของกล้ามเนื้อบางคนจะปวดต้นคอปวดไหล่ปวดแขนถ้าเราขยับบ่อยๆเช่นทุกๆ20นาทีเนี่ยเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนท่าทางเนี่ยก็จะช่วยหรือบางคนเนี่ยก็จะมียืดเหยียดก็มีค่ะในออฟฟิศเพื่อลดอาการปวดเมื่อยขณะเดียวกันเนี่ยชาวออฟฟิศเองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆคุณย่านี้คือสุดอยู่ออฟฟิศแล้วก็บ้านค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจสุขภาพก็เช่นเดียวกันค่ะโรคหลายๆโรคเนี่ยในปัจจุบันก็มากับการทำงานนะคะนอกจากปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราพบว่าการไม่ออกกำลังเนี่ยน้ำหนักตัวที่เกินค่ะความดันโลหิตสูงจากความเครียดค่ะของพวกนี้ก็จะตามมาก็มีอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอของพีทค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐบุญเกิดอาจารย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังมากหลายสิบปีที่แล้วจะบอกพี่ออกกำลังว่าไม่ออกอาจารย์ไม่ไหวทำงานอยู่เวรก็จะตายอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็บอกว่าแล้วทำไมพีทไม่เวลากินข้าวอ่ะพีทก็บอกว่าอ๋อใช่ก็ต้องกินสิคะอาจารย์เราหิวว่าจะบอกน่ะไปหิวออกกำลังให้เหมือนหิวข้าวถึงเวลาออกกำลังปุ๊บทำอะไรหยุดก่อนไปออกกำลังก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำต่อเหมือนเราไปแวะกินข้าวก่อน

0: าณปี54ที่ย่านิจะออกจากงานคือย่านิเป็นขนาดที่ว่าอย่างนั่งโต๊ะทํางานอ่ะเท้าเราบวมอ่ะบวมเลยต้องให้เด็กคนงานทําเหมือนม้านั่งมาให้เราเพื่อจะวางขาให้มันสูงขึ้นอ่ะใช่ค่อยๆบวมแล้วน้ําหนักมันเหมือนเริ่มขึ้นอ่ะพอเริ่มขึ้นแล้วเหมือนลงที่หัวเข่าพอไปหาหมอเขาก็บอกเป็นเข่าเสื่อมฉีดยาเข้าหัวเข่าอ้าวเวลาฉีดมันก็หายประมาณ2ปีนึงก็ปวดอีกซึ่งตอนนั้นเริ่มแบบมือไม้สั่นแล้วเริ่มแบบเหนื่อยอ่ะเดินนิดเดียวก็เหนื่อยซึ่งไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นไม่เคยเป็นคนขอโทษนะขนาดกินเหล้าถึงเช้าตีห้าอาบน้ำมาทำงานยังไม่เหนื่อยเลยตอนหลังมันเป็นเรารู้สึกว่าทำไมร่างกายเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละเริ่มท้อกินข้าวร้องไห้เลยนะออกจากงานมา2ปีถึงจะตรวจเจอตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ยังตรวจไม่เจอนะแล้วหมอจะให้ไปเดินในลู่วิ่งลู่เดินอ่ะเดินไม่ถึง5นาทีต้องให้ปิดเครื่องอ่ะเพราะว่าเราจะล้มเราเดินไม่ได้เข่าเรามันไปแล้วตอนนั้นอ่ะเสร็จแล้วหมอก็เลยบอกงั้นขอตรวจไทรอยด์อีกตัวนึงเลยได้โรคเป็นของตัวเองมันโล่งไงว่าเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรไงไม่งั้นเราก็ไม่รู
1: ้โรคไทรอยด์เนี่ยมันเป็นโรคที่เราเจอเมื่อเราอายุมากขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทรอยด์ทำงานน้อยสิ่งที่จะตามมาเมื่อไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยก็คือน้ำหนักจะมากขึ้นค่ะเราจะมีความรู้สึกเฉื่อยชามากขึ้นไม่สดชื่นในผู้สูงวัยหลายคนก็อาจจะมีเรื่องของท้องผูกตัวบวมได้ด้วยบางทีเนี่ยในหลายๆครั้งถ้าเราไม่แน่ใจค่ะบางทีเราต้องเจาะเลือดคัดกรองดูระดับค่าไทรอยด์ด้วยการทำงานผิดปกติของไทรอยด์เนี่ยมันอาจจะบังเอิญเจอก็ได้หรือถามว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้ชีวิตไหมมันก็ไม่เชิงตรงไปตรงมาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจากอาการที่เราฟังคุณย่านี้เล่าเนี่ยว่าน้ำหนักตัวชักจะเยอะดูเชฟไม่ค่อยสวยเหมือนเดิมแล้วไปตรวจแล้วเลยเจอไทรอยด์เนี่ยเป็นไปได้ว่าจริงไทรอยด์เป็นก่อนแล้วก็เลยทำให้รูปร่างเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เป็นไปได
2: ้มาบวกกับการใช้ชีวิตเข้าไปด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าเราปาร์ตี้หนักสิ่งที่ตามมาแน่ๆคือแคลอรี
2: ่
1: ค่ะแคลอรี่ทั้งจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจากน้ำตาลต่างๆโซเดียม
2: ค่
1: ะรวมไปถึงจากอาหารต่างๆที่เราทานเนี่ยทีนี้ถ้าเราเป็นคนใช้ชีวิตสายสุดคือทำงานในออฟฟิศสุดกับปาร์ตี้สุดเนี่ยเราลืมสุดไปอีกอย่างนึงค่ะพี่บอยก็คือเราไม่ได้ออกกำลังเราไม่ได้ดูแลสุขภาพกายให้สุดชายมันโบไปอันนึงค่ะก็เลยอาจจะทำให้ในระหว่างเนี้ยมันมีโรคที่ค่อยๆเป็นเกิดขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันเป็นชัดเนี่ยก็เลยทำให้ชีวิตเหมือนจะต้องหยุดมาฟื้นฟูสภาพก่อนค่ะ
2: ครับ
0: พอเรารู้เรารู้สึกไม่เครียดแต่ตอนที่เราไม่รู้ว่าเราเครียดเรารู้แล้วว่าเราจะต้องกินยาตัวไหนแล้วอะกินยามาประมาณน่าจะ4ปีเพราะตอนที่เป็นอะเป็นแล้ว2ปีที่เราตรวจไม่เจอก็มารักษาอีก4ปีย่านี่เป็นตั้งแต่ปี5354ใช่60ประมาณกลางปีที่หมอให้เลิกยาเลิกกินยาหมอให้หยุดยาแล้วเราไปออกกำลังกายแล้วเราได้เหงื่อเราจะดีใจมากรู้สึกแบบเวลาเราได้เหงื่อเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าเราออกกำลังกายอ่ะพอเริ่มมาถามแล้วไปเจอโควิดพอดีเนาะ60มาถึง62ก็เข้าฟิตเนสไม่ได้ก็เล่นที่บ้านก็ได้มีขวดน้ำแค่2ขวดเล่นในบ้านกับเสือโยคะทำยังไงก็ได้เดี๋ยวมีบันไดก็ขึ้นลงบันไดเอาเหงื่อเอาความอ้วนออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ว่าได้เยอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีเทรนเนอร์เราคิดว่าเราก็ทำตามภาษาเราเนี่ยกินก็ตามภาษาเราอย่างทุกวันที่เหมือนคนจะถามว่ายานิกินอะไรกินอาหารเสริมตัวไหนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กิน

0: จนมาเจอลูกกลิ้งก็เล่นเล่นได้2เดือนเริ่มเห็นร่อง11เราก็ไม่รู้จักร่อง11เราก็ถามคุณสามีตัวเองทำไมท้องเขาเป็นแบบเนี้ยเขาบอกตัวเองมีร่อง11เราก็โอ้นี่เหรอไอ้ที่เขาใฝ่ฝันกันตั้งนานในกลุ่มออกกำลังกายเขาบอกอยากได้ร่อง11แล้วเราก็มาได้ตอนที่เราอายุ58ปีถ้าเราขยันฝึกไม่ถึงเดือนหรอกค่ะไม่ถึงเดือนอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราอ่ะจะบอกว่านานไหมบางคนก็อยู่สเต็ปหนึ่งอยู่เป็น 2-3 เดือนก็มีเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะฝึกทุกวันยานี้ใช้เวลา6เดือนยานี้เล่นสุดแขนแล้วอาหารการกินยานี้ก็จริงๆยานี้เป็นคนที่เน้นกินผักกินน้ำพริกแล้วก็มีไข่คำว่าหมูกับไก่มันก็ต้องมีส่วนผสมเข้ามาแต่เน้นจริงๆส่วนมากจะเป็นไข่กินไข่วันนึงตกเกือบ5ใบแต่ยานี่เป็นไข่ต้มต้มเป็นอย่างมาตุ้มยานี่เป็นคนที่กินน้อยอยู่แล้วจริงๆเป็นคนที่กินข้าวน้อยแต่จะเน้นกินกับข้าวกินผักเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพิ่มเข้ามาคือยานี่ใช้น้ำผักผลไม้ปั่นตัวนี้กินมาตั้งแต่ปี60คนก็เลยเพื่อนๆก็เลยถามว่าอาจจะเป็นตัวนี้ที่ย่านี้ไม่ต้องกินยาอีกเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะกินใบย่านางบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็เหมือนว่าเราก็มาปรับเปลี่ยนผักไหนที่เรากินได้กินเป็นแล้วก็เอามาปั่นให้หมดเลยกระชังกระชายตะไคร้ข่าอะไรนี้ใส่หมดเลยถ้ามีเอาที่มันมีอยู่ในตู้เย็นที่เราซื้อมาเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้ต้องเป็นผักอย่างเดียวกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็ต้องดูช่วยประคองอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็ตามแต่ละวันนะฮะว่าวันนี้จะเจ็บจะขึ้นบันไดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเดินไปหยิบอันนู้นไอ้นี่หน่อยอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ก็รักษาได้ถูกก็ฟื้นเร็วทางที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่หมอบอกก่อนก็มียาอะไรก็ว่าไปตรวจร่างกายตามอันนั้นไปแล้วเราก็มาปรับเรื่องการออกกำลังกายแล้วผลที่ได้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันในระยะ4ปีนั้นถ้าอย่างนี้เขาออกกำลังกายเนี่ยหรือผมเองเนี่ยจะไม่ออกทุกวันก็จะมีรีแลกซ์พักบ้างเพราะว่าการออกกำลังกายทุกวันก็ไม่ได้เป็นผลดีถ้ามีงานก็ไปทำถ้าผมมีงานก็ไปทำเขามีแอคทิวิตี้ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองเขาชอบออกกำลังกายแบบนึงเราอีกแบบนึงก็แยกกันไป
2: ถ้าผู้สูงวัยที่ตอนนี้เป็นไทรอยด์อยู
3: ่ค่ะ
2: ดูแลตัวเองยังไงดี
3: อันที่หนึ่งเลยเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นไทรอยด์ต่ำหรือไทรอยด์สูงแปลว่าไทรอยด์ทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะการรักษาจะไม่เหมือนกันถ้าเรามียารับประทานเนี่ยค่ะก็จะต้องเข้าใจวิธีการรับประทานยาไทรอยด์ด้วยยาบางอันต้องกินก่อนอาหารยาบางอันกินหลังอาหารรวมไปถึงจะต้องมีการติดตามกับคุณหมออย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ควรหยุดยาเองไทรอยด์เนี่ยพอเรารักษาไปดีๆแล้วเนี่ยค่ามันดีแล้วแล้วเราไปหยุดยาเองเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม
2: ่
3: เราก็จะโซมใหม่อีกค่ะเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยจริงๆเป็นต่อมไร้ท่อที่ส่งฮอร์โมนออกมาเพื่อช่วยควบคุมสมดุลหลายๆอย่างในร่างกายถ้าเผื่อว่าเราหยุดยาทานเองเราไม่ได้ไปตรวจเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเสียระบบอีกระบบทุกระบบในร่างกายเราเนี่ยก็จะเสียอีกมันก็จะกลับมาโซมได้อีกเหมือนกันค่ะ
2: ครับ

็เริ่มมาอยากวิ่งเห็นเพื่อนชวนวิ่งก็ลองมาวิ่งกันเน้นแฟนซีสนุกดีค่ะก็ไม่ได้หวังว่าไปวิ่งเอาชนะใครเราก็อยากลองลงสนามวิ่งดูเพื่อนจากเยอรมันบอกว่าเราขายอุปกรณ์ออกกำลังกายขายลูกกลิ้งอยู่นะถ้าเราไม่ใส่ไม่อวดตัวเองว่าเราทำแล้วได้จริงๆใครเขาจะเชื่อที่มาของการใส่ครั้งแรกนั่นแหละปี65ก็เริ่มใส่จริงๆวิ่งแต่5โล5โลมาตลอดมาปีนี้ที่จะอยากลง10กิโล

อยากไปไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสู้ในที่สุดเราก็ทำได้แล้วครึ่งทางเลย

0: ยที่ภูมิใจมากที่สุดคือรุ่น60ขึ้นไปหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะย่านนี้ทําได้เขาก็ต้องทําได้เหมือนกันแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาต้องอดทนต้องสู้ต้องไม่ท้อดีที่สุดคือสุขภาพดีมาที่1ความอ้วนเริ่มหายหุ่นเริ่มดีมีกําไรตามมาคือหุ่นดีอายุไม่ใช่ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเราสู้มันหรือเปล่าถ้าเราสู้อายุก็ทําอะไรเราไม่ได้เป้าหมายทุกวันนี้คืออยากแค่แบบอยู่ในวัยของเราออกกําลังกายแล้วก็เป็นการเที่ยวเที่ยวไปไหนก็ได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มออกกําลังกายกัน
1: แล้วจากลูกกลิ้งคราวนี้กระเถิบไปเป็นมินิมาราธอนนะครับ
2: นี่ค่ะในกรณีที่เราไม่เคยวิ่งมาก่อนเราจะไปวิ่งเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองรวมไปถึงค่ะอย่างคุณย่านี้เนี่ยจริงๆถ้าฝึกลูกกลิ้งนี้มานานเนี่ยส่วนใหญ่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะดีกล้ามเนื้อประคองเข่าประคองหลังจะดีอยู่แล้วการมาวิ่งระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเราบอกว่าเราไม่อยากฝึกแบบคุณย่านี้เราอยากจะมาวิ่งเลยเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยไม่แนะนําให้วิ่งเลยเพราะว่าแรงกระแทกกับข้อเข่าข้อเท้าจะเยอะเพราะว่าถ้าเราน้ําหนักตัวเยอะด้วยมันอันที่หนึ่งควรจะเดินเร็วก่อนเดินเร็วพอสมควรก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะรวมไปถึงต้องดูรองเท้ารองเท้าที่ใส่เนี่ยในการเดินหรือวิ่งเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ลดแรงกระแทกแล้วมันจะทําให้เกิดข้อต่อต่างๆเนี่ยที่บาดเจ็บได้
0: การออกกําลังกายนี่แหละความสุขการทํากับข้าววันไหนที่เรามีออเดอร์มีคนมาสั่งกับข้าวเราก็มีความสุขคําว่าแก่ทําอะไรเราไม่ได้อย่าเอาคําว่าแก่มาบั่นทอนจิตใจนะเราจะไม่มีความสุขกับมัน

0: ้สูงวัยเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เรามาพร้อมกับความที่มีอายุเพิ่มขึ้นค่ะพี่บอยก็คือหลายคนเนี่ยอวัยวะต่างๆเกิดความเสื่อมมีโรคเราก็สิ่งที่จะตามมาคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งคนใกล้ชิดในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นมันสิ่งที่ผู้สูงวัยไม่อยากทำที่สุดคือไม่อยากพึ่งใครถ้าเราไม่อยากพึ่งใครในอนาคตข้างหน้าสิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเองให้เรามีความแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นนานๆซึ่งการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะเริ่มเมื่อไหร่ดีเสมอ
1: แค่10กิโลมันก็แค่ปากซอย
2: คำว่าแก่ของเราแก่แบบไหนทำไมเราต้องแต่งตัวตามความแก่ของเราไหมเราต้องทำตัวให้แก่ไหมไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าต่อให้เราอายุ70 80แต่ถ้าเราทำตัวให้กระชุ่มกระชวยให้มีความสุขยังไงเราความแก่ก็ทำอะไรเราไม่ได้
1: ใครใครก่อนเล่าถึงยานี้

ทำชีวิตเราให้มีความสุขนะทำอะไรอย่ามองความทุกข์ให้มันเป็นทุกข์มองความทุกข์ให้มันเป็นความสุขทุกข์ก็แบกได้แต่อย่าแบกนานแค่นั้นเองทุกคนมันต้องมีความทุกข์ทุกคนใช่ไหมไม่มีใครว่าไม่มีความทุกข์แต่เราอย่าแบกไว้นานเราต้องอยู่กับมันให้ได้ชีวิตเราต้องมีความสุข

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31

0: 1/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะ ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
3: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

แก้วกันหาพ่อชาลีแม่มาถึงแล้วเหตุฉะไหนพระลูกแก้วมิมาเล่าลักแก่ใจแต่ก่อนแต่ไรสิพร้อมเพียงเจ้าเคยวิ่งลาเลียงเคียงแข่งขันมารับพระมหันดาส่งพระสำรวนลาเลิศรีบหลับเอาคอท่านแล้วก็พากันกราบกรานพระชนนีพ่อชาลีเจ้าเลือกเอาผลมาให้แม่กันหาจะอ้อนวอนวายจะเสวยนมพระทมเนื้อพระเพราพรางชรแม่นี่ต่างต่างตามภาษาทารกเจริญใจมีอุปมาเสมือนหนึ่งลูกชายสามขนองปองจะชมแม่เมื่อสายันโอ้ว่าจอมฟันของแม่เจ้าไม่เคยได้ยังเท้าทั้งสองเหยียบดินลิ้นมิได้ตายไรมิได้ต้อมเจ้าฟังแต่พี่เลี้ยงขับกลมบำเรอรับกับโดนตียามบันทมร่มทุรีมิได้มหาแผ่วผ่านแม่สู่รักษาบำรุงเจ้ามหาเตยวมหันเจ้าไม่เคยได้ห่างพามารดาทักราตีโอ้ว่าความเข็นใจในครั้งนี้เหลือที่จะขนาดสิ้นสมบัติตัดยากแต่ยังตัวต้องไปหามาเลี้ยงและลูกผัวทุกคำเช้าทุกเวลาแม่มาสระจะไว้เป็นกำพร้าทั้งสององเสมือนหนึ่งลูกหงเหมมรหัสปักสินปาสจากนุจรินไปตกคุกอยู่ในโคนนองสินสีทองอันพองแผ้วแต่ก่อนเอ่ยแม่กลับมาแล้วได้เชยชมเจ้าทั้งสองสบายจิตที่เหนื่อยยากก็เสื่อมหายคลายทุกข์ทุเราลง

0: ลืมสมบัติขัตติยวงศ์ในเวียงวังโอ้แต่ก่อนเอ่ยแม่เคยได้ยินเสียงเจ้าทั้งสองจิลจหาแจวแจวอยู่ตรงนี้นั่นก็รอยเท้าของพ่อชาลีนี่ก็รอยเท้าของแม่กันหาแม่ยังได้เลยเห็นนู่นกวดสายเจ้าทั้งสองลายเล่นเป็นกองกองสิ่งของเป็นเครื่องเล่นยังเห็นอยู่แต่ลูกรักทั้งคู่ของแม่ไม่รู้ไม่เห็นโอ้พระอาสมเจ้าเอ่ยช่างอัศจรรย์แต่ก่อนสุขใสด้วยสีทองเสียงนกก็รำร้องสำเรียงเคียงคู่และคู่คันทั้งจันทร์พันในเลไลลองอยู่ริงริงและรวยรวยโหยสำเนียงสังขีขับประโคมไปโอ้ทนายจึงเงียบเมื่อยามนี้ทั้งอาสมก็มองสีเหมือนจะเศร้าโศกวัชรอยว่าเจ้าลูกนี้จะพัดจากอกจากมารดาเสียจริงเลยเหวกะมังในครั้งนี้นางจึงเข้าไปทูลถามพระเวสสันดรพระราชสามีด้วยความสงสัยว่าพระพุทธที่เจ้าข้าก้าวกระหม่อมฉันมัดเสียงประหลาดใจอันทรงกุมารนั่นไปอยู่ไหนไม่แจ้งเหตุหรือว่าพากันไปเที่ยวรับพระเนตรนอกตำแหน่งสิ่งสัตว์ที่ไล่แหงขนองฤทธิ์มาพานขบกัดตัดชีวิตพระลูกข้านี่พาไปกินเป็นอาหารถึงกระนั้นก็พบพานซึ่งกระเละวรังมีเลือดก็เนื้ออย่าเหลืออยู่สำคัญว่าจะเป็นตายนี่สุดจะมุ่งหมายประมาณแล้วโอ้จะเว้นแก้วส่องสว่างอกของแม่เอ่ยแม่เคยได้รับฝันเจ้าทั้งสองทุกเวลาเป็นไรเจ้าไม่มาเหมือนทุกวันนี้หรือว่าพระลูกข้านี้จะสูญสิ้นพระชนละมานอยู่ในป่าหิมมาผ่านนั้นแล้วแล้ว
1: เมื่อสมเด็จพระนางมัตสีเธอกราบทูลพระราชสามีพระเวสสันดรทักเท่าไรพระเวสสันดรก็ไม่ตัดจำในวาจาแก่พระนางมัตสียิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีนั้นกัดตุ้มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีทรงพระกันแสงข้ามควรลำพึงลำพันว่า
0: เจ้าแม่เอ่ยแม่มิเคยได้เครื่องเค้นเหมือนครั้งนี้เมื่อจากบุรีธุรีตมาก็พบหน้าทั้งลูกผัวหวังเป็นเพื่อนทุกสำคัญว่าจะเป็นสุขปัสสาเมื่อยามจนคันลูกหายทั้งสองคนก็สิ้นคิดทูลพระสวามีมีได้ปานีสักนิดสักน้อยหนึ่งเท้าเธอกับนิ่งขึงตรงพระองค์ดูเหมือนจะขัดเคืองด้วยเรื่องอันใดอนิจจาเอ่ยน่าน้อยใจมาจำนงอุปเมือนคนไข้หนักเลหิวมีซ้ำแพทย์เอายาพิษมาวางให้เวทนา

ังในชีวหาจะรอดไปได้สักทีวันพระคุณเอ๋ยเมื่อเลิกจากไอสวรรค์มาอยู่ดงข้าพระบาทมัดสีจำนงปองจิตมิได้คิดเป็นใจทรงหวังจะเป็นเกือกทองชะรองยุคคนทูลหัวไปจนสิ้นบุญตัวตายไปเมืองพีนี่จะวาสนามัดสีไม่สมคะเนเลวพระทูลกระมมแก้วจึงชิงชังมีนำพาคันลูกลักดังแก้วตาทั้งสองคนหายไปอกเอ๋ยจะอยู่ไปใหญ่ให้เวทนาอุปมาเสมือนหนึ่งศึกษารัดาวันย่อมจะอาสันพอรูปเป็นเที่ยงเทง ถ้าไม่เห็นพระองค์ไม่ทรงเลี้ยงมัดสีวายจะเศร้ามิ่งมัทยัดตัดเยื่อใยได้โปรดก็จะเห็นเปกกะเละวรังซากศพของมัดสีอันวายทีวีโสมกิ้งอยู่ในกลางดงเสียจริงแล้วกำลังในครั้งนี้โซโพธิสัตว์โตเมื่อสำเร็จพระเวสสันดรเห็นพระนางมัดสีมาร้องข้ามกวนลำพึงลำพันถึงพระลูกรักถ้าองค์สำเร็จพระเวสสันดรไม่ตัดแก่พระนางมัดสีบ้างก็จะดูเป็นกระไรสมเด็จพระนางสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดคำควรขึ้นว่าถ้าเราบอกความจริงแก่พระนางมัดสีว่าวันนี้ได้มีเท่าชราตาโชชกมาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชาลีให้แก่เท่าชาชราตาโชชกสมเด็จพระนางมัดสีก็ด้วยความเป็นแม่ก็จะมีความอะไรผูกไปอาวรถึงพระลูกรักกันหาชาลีมีขาดสายสมเด็จพระเวสสันดรจึงคิดขึ้นในใจว่าเราคงจะแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัดสีว่ามีชู้คบชู้สู่ชายจริงฝ่าผู้หญิงถ้าพูดความจริงแล้วจะไม่โกรธถ้าพูดความไม่จริงแล้วจะไม่โกรธสมเด็จพระเวสสันดรจึงแกล้งกล่าวหาสมเด็จพระนางมัดสีว่ามีชู้ฟังเลยสมเด็จพระเวสสันดรกล่าวหาพระนางมัดสีมีชู้ว่าโอ้เป็นเช่านี้มัดสีแฟนเราโทษไม่น่ามัวเมากินข้าวข้าวมากำมาพี่ต้องตะลึงคาดไม่ถึงว่ามัดสีแฟนพี่จะเป็นไปได้มัดสีเอ้ยเจ้าฟังคำพี่นะมัดสีเราจะกล่าวแก่ท่านว่าเจ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้านะมัดสีกลับมาถึงพระอาสมของเราเป็นเวลามืดค่ำเจ้ากลับไม่กลับเปล่ากลับมาถึงพระอาสมของเราเจ้าทำแกล้งเป็นบีบน้ำตาตีอกชกลำว่าลูกหายมัดสีถ้าเจ้ารักลูกกันหาชาลีของเราจริงเราเจ้ารักเสด็จพี่จริงเมื่อดังวาจานะมัดสีเธอคงจะไม่กลับมามืดค่ำเธอคงจะกลับมาตั้งแต่วันเช่นนี้เจ้าเข้าเตือนจะลืมพาได้หน้าเจ้าลืมหลังถ้าเป็นเมื่อดังแต่ก่อนนะมัดสีเรามียศมีอำนาจวาสนาเหมือนแต่ครั้งก่อนเจ้าประพฤติตัวเช่นนี้ร่างของเธอคงจะขาดเป็นท่อนๆด้วยพระกรมือฝาของเรามัดสีด้วยพระกรมือฝาของเราเป็นแน่แท้นะมัดสีเมื่อสมเด็จพระนางมัดสีได้ฟังพระเวสสันดรกล่าวคำพิพากษาเธอว่าคบชู้สู่ชายทำให้สมเด็จพระนางมัดสีโกรธพระเวสสันดรสุดที่จะกนานับลืมความคิดถึงลูกกันหาชาลีทั้งสองสมเด็จพระนางมัดสีจึงตัดแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรฟังคำพูดของหม่อมฉันหม่อมฉันรักเสด็จพี่รักลูกกันหาชาลีดังแก้วตาดวงใจถ้าหม่อมฉันไม่รักเสด็จพี่ไม่รักลูกกันหาชาลีของเราทั้งสองนั้นหม่อมฉันจะเสด็จตามเสด็จพี่มาออกมาอยู่ป่าให้เหนื่อยยากลำบากกายเสียอย่างหม่อมฉันจะอยู่เวียงวังเสียอย่างจะดีฝ่าที่หม่อมฉันมาหาลูกกันหาชาลีเสด็จพี่ช้านั้นได้เกิดจรายุขึ้นในป่าเพราะมีสองเสือสามสัตว์มานอนฝั่งหน้าหม่อมฉันจึงกราบไหว้บอนขอหนทางหม่อมฉัน

จึงได้มาถามเสด็จพี่เป็นเวลาช้านานสมเด็จพระนางมัตสีถามพระเวสสันดรว่าสักเท่าไหร่เท่าไหร่พระเวสสันดรก็ไม่ตอบยิ่งทำให้สมเด็จพระนางมัตสีกัดกรุ่มพระอุราเป็นอย่างมากสมเด็จพระนางมัตสีจึงออกตามหาพระลูกรักกันหาชาลีไปทุกคนทุกแห่งไปทุกที่สมเด็จพระนางมัตสีจะเป็นไปได้สมเด็จพระนางมัตสีด้วยความคิดถึงลูกด้วยความอาลัยอาวรณ์คิดถึงกันหาชาลีทั้งสองด้วยความเป็นแม่สมเด็จพระนางมัตสีเหมือนเปรียบเสมือนคนบ้าเจอนกถามนกว่าเห็นลูกกันหาชาลี

ของเราทั้งสองเดินทางผ่านมาทางนี้หรือไม่เจอต้นไม้เป็นพุ่มไหวซึ่งเป็นพระนางมัตสีก็เข้าไปถามว่าเห็นลูกกัณหาชาลีของเราเดินทางมาทางนี้หรือไม่สมเด็จพระนางมัตสีจึงไม่มีคำตอบสมเด็จพระนางมัตสีจึงเดินทางได้50โยชน์จึงกระเสือกกระสังยังมาถึงพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระนางมัตสีจึงร้องไห้ลำพวงลำพึงถึงพระลูกรักกัณหาชาลีทั้งสองว่า โอ้เจ้าดวงสุริยันจันทนทั้งคู่ของแม่เอ๋ยแม่ไม่รู้เลยว่าเจ้าจะหนีพระมารดาไปสู่พาราได้ไม่รู้ที่ลือว่าเจ้าจะข้ามทะเลหิมะเวทประเทศแดนใดถ้ารู้แจ้งประจักษ์ใจแม่นี้จะตามเจ้าทั้งสองสุดแรงแล้วนี่ก็เหลือที่แม่จะเที่ยวสืบสอบสเวงหา เมื่อเช้าแม่จะเข้าป่าพ่อชาลีแม่กันหายังโอนวอนสั่งแม่ยังได้กับรังมาร่มรูปจูบกระหม่อมจอมฟันทั้งสองล่ากินยังจับนาซาอยู่รวยลื่นโอ้พระลูกข้านี้ไม่คืนจะเลวกับมังในครั้งนี้กันหาชาลีลูกรักของแม่นับวันจะล่วงลับไปเสียแล้วสิโนใครจะกอดพระโสเสวยน้มเมื่อยามแม่นี้จะเข้าสู่บันทนเจ้าเคียงเลี้ยงมอนนอนแนบข้างอกแม่ทุกราตรีแต่นี่แม่จะกลมไข่ให้นิทาโอ้แม่อุ้มทองประคองเคียงเจ้าทั้งสองหวังหมายมันสำคัญว่าจะเป็นเพื่อนยากฝากผีพึ่งลูกรักทั้งสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นผลอาเพศผิดประมาณแล้วโอ้จะเว้นเจ้าเอาแต่ห่วงสงสารนี่ลือมาสวมของให้แม่นี่ติดของขัดด้วยผ้าอะไรเจ้าทิ้งแต่ชื่อและโชมให้ปรากฏในแววตาเมื่อเช้าแม่จะเข้าสู่ป่ายังได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองอยู่ลัดควรแล้วลือมาสลัดผัดแม่นี้ไว้เหมือนจะเตือนให้แม่นี้บันไลเสียจริงแล้วควรจะสงสารเอ่ยด้วยนางแก้วกัลยาณีน้อมพระเกศีหวังทูลฟ้าหวังจะตามลูกรักทั้งสองลากราบถวายบังคมลาแล้วลุกเลื่อนขยื่นบทจรเยื่องย่างพระกายนางให้เสียววันดังพระองค์ดุจชายธงกำลังลมพัดอยู่ลิ้วสิ้นแหงเธอระโหยหิวระถวยสวงพระโสเธองุบงวงดวงพระพัดไม่ผิดพันไม่แปรพัน

จะทูลสั่งมิทันได้ทูลเลยจึงตัดว่าพระคุณเจ้าเอ๋ยได้คำเดียวเท่านั้นก็หายเสียงเอียงผักกายบายสิโรเพศเนตรประหับรับพระโอษฐ์ลงทันทีพระนางก็ถึงวิสัญญีสรบรงตรงหน้าชานปานปะหนึ่งว่าชัดทองอันตรงสายฟ้าอัศนีฟาดขาดละเนนเลวกรมรงตรงพระที่นั่งนั้น

โยมตอนนี้เป็นตอนสำคัญเลยโยมฟังเทศมัดซีมาตายที่หน้าตรงนี้ก็ต้องเดือดร้อนเจ้าภาพต้องเป็นค่ายาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยละนิดคนละหน่อยก็พอโยมคือคณะท่านเจ้าภาพก็คือคุณเพ็ญพันธ์ชาววิสิทธิ์คนละเล็กคนละน้อยโยมช่วยมัดซีคนละเป็นยาดมยาหอมยาหม่องให้มัดซีคนละเล็กคนละน้อยมัดซีนะโยมเป็นเมียกษัตริย์จะมานอนตายอย่างชาวบ้านของเราไม่ได้จะเอาหนังสือพิมพ์มาปูก็ไม่ได้มัดสีตายต้องมีเงินค่าโรงต้องมีเงินค่าตะปูต้องมีเงินค่าตะปูอีกเยอะแยะโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยโบราณอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าใครได้ทำบุญในกันนี้โยมเกิดชาติหน้าฉันใดจะเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อับจนปัญญาโยมคือไม่อาทรัพย์จนปัญญาเหมือนแล้วจะไม่ต้องมาพัดภาคจากพระลูกรักเหมือนกันหาชาลีโยมและไม่เกิดแล้วจะไม่ไปลมในกลางป่าช่วยคนละเล็กคนละน้อยโยมเป็นค่าโยมยาดมยาหอมยาหม่องให้แก่มัดสีคนละเล็กคนละน้อยถ้าโยมไม่บริจาคในการนี้หลวงพ่อก็จบไม่ได้โยมสองทุ่มพ่อก็ยังต้องเทศอยู่องค์อื่นก็ไม่ได้เทศโยมช่วยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อเป็นค่ายาดมยาหอมให้แก่มัดสีโยมปางนาริหินปางนาริหินปินนาริหินองค์พระเวทสันดอนเห็นมัดสีสีสมอนมานั่งนิ่งนอนอยู่ในสาราสิบยี่สิบโยมสิบยี่สิบโยมให้หยิบกันมาบอกกันทั่วหน้าทำศพไม่มัดสีโยมวันนี้มาบอกช่วยกันเป็นเจ้าภาพทำศพมัดสีโยมคนละเล็กคนละน้อยจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกโยมจะใส่ก็ใส่กันเลยโยมเอ้ยไม่ต้องให้พระเทศบอกจะใส่ย้ำหรือว่าใส่ขันเชิญเถอะโยมฉันไม่ต้องให้พระบอกถ้าโยมไม่ให้วันนี้พระเทศกับวัดคงจะเสียใจหรอกโยมช่วยกันคนเล็กคนน้อยโยมสมมติว่าสมเด็จพระเวสสมเด็จพระนางมัดสีมานอนแน่นิ่งอยู่หน้าพระอาสมของพระเวสสันดรสมเด็จพระเวสสันดรคงคิดขึ้นว่าสมเด็จพระนางมัดสีนั้นคงสิ้นชีวิตสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำที่ให้สัญญากับมัดสีว่าจะไม่ถูกต้องเนื้อตัวกันตลอดถึงที่บวชเป็นนักบวชอยู่ในสมเด็จพระเวสสันดรลืมคำพูดแก่พระนางมัตสีจึงยกศีรษะของสมเด็จพระนางมัตสีมาวางไว้ที่ตักและเอานิ้วมือไปวางที่จมูกเห็นสมเด็จพระนางมัตสีนั้นยังมีลมหายใจอยู่สมเด็จพระเวสสันดรจึงหยิบน้ำมารูปพระอุระหวังจะให้สมเด็จพระนางมัตสีฟื้นชีวิตขึ้นมาเมื่อสมเด็จพระนางมัตสีได้น้ำรูปพระอุระสมเด็จพระนางมัตสีก็ฟื้นชีวิตขึ้นมาครั้งแรกที่สมเด็จพระนางมัตสีลืมความเจ็บปวดที่ตามหาพระลูกรักกันหายชาลีไป50โยชน์ลืมความเจ็บปวดสมเด็จพระนางมัตสีจึงถามพระเวสสันดรว่าเสด็จพี่พระเวสสันดรอันลูกรักกันหายชาลีของเราทั้งสองน่ะไปอยู่ที่ไหนไม่ออกมาต้อนรับเหมือนทุกครั้งสมเด็จพระเวสสันดรจึงกล่าวความจริงแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเราจะกล่าวความจริงให้เธอฟังวันนี้ได้มีเท่าชราตาชูโชคได้มาขอสองกุมารเราได้ยกกันหาชารีให้แก่เท่าชราตาชูชกสมเด็จพระนางมัตสีได้ฝากเช่นนั้นจึงถามแก่พระเวสสันดรว่าเสด็จพี่ทำไมไม่บอกกับหม่อมฉันว่าได้ลูกของเราทั้งสองนั้นให้เป็นกิปิยทานตบุตรสมเด็จพระเวสสันดรจึงบอกแก่พระนางมัตสีว่าเอาอย่างนี้นะมัตสีเธอจึงหยิบน้ำมรังเหนือสิโนทกให้ตกบนเหนือปัตภีเทวดาที่อยู่บนเส้บนสวรรค์ก็เส้ซองสาทุกการร่วมอโมทนาในแก่ให้แก่พระเวสสันดรแก่สมเด็จพระนางมัตสีได้บริจาคลูกรักกันหาชาลีให้แก่เท่าชราตาโชชกในเนื้อหาสาระในกันที่9ก็มาหยุดลงตรงนี้ท้ายที่สุด
แห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่9มัทธิ90พระคาถาก็ขออวยพรแก่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบด้วยคุณเพ็ญพันธ์ชาวนวิสิทธิ์พร้อมด้วยคณะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการเทศในกันที่9ขอผลบุญที่คณะท่านเจ้าภาพได้กล่าวในที่นี้จงมีอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณธนสารสมบัติอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในการที่9มัทธิ90พระคาถาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะระริยมัฏฐกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุหุชูจะสุวโจอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียเมตสูตรเพื่อท่านทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติและสั่งสอนอบรมหรือส่งต่อไปยังผู้ที่เรารักปรารถนาดีในทุกๆคนเรียกว่าเป็นการส่งของขวัญเป็นธรรมะไปเมื่อเขาได้รับแล้วเขาดูแล้วเขาอาจจะส่งต่อก็ได้การที่เราส่งไปให้คนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือวัยกลางคนก็แสดงว่าเราให้ของขวัญที่พิเศษสำหรับเขาเขาจะดูไม่ดูในวันนั้นก็แล้วแต่เขาหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ให้ส่วนผู้รับจะรับแล้วไปปฏิบัติอย่างไรส่งให้มันกระชั้นกระชั้นเดี๋ยวก็ส่งอีกเจออะไรดีก็ส่งอีกนี่คือกิจที่เราควรทำเรียกว่าเป็นธรรมทานมันก็ญาติโยมที่สนับสนุนอาตมาก็ถือว่าเป็นการทำธรรมทานทั่วโลกและยั่งยืนและถึงง่ายถ้าพิมพ์หนังสือสัก 3,000 เล่มเนี่ยขาย2ปีไม่หมดนะแต่ถ้าออกทีวีอย่างนี้สามารถส่งได้เลยแล้วถ้ามีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถมี LINE แล้วส่งได้เราก็ส่งไปเป็นธรรมทานของขวัญแล้วเขาสามารถจะเก็บได้ในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์และสืบค้นได้นี่คือเรื่องธรรมทานอาจจะเกิดจากการที่ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ชมกรณีเมตสูตรเพื่อลดความเครียดของท่านทั้งหลายจะต้องมามองคัมภีร์อาตมาก็จะขอเทศนาเป็นเชิงธรรมบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้มีความรู้ความเข้าใจและตอนที่แล้วอาตมาได้กล่าวถึงสุวโจความเป็นผู้ว่านอนสนง่ายคือเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังความสั่งสอนสังวรในการตักเตือน3ประการนี้และเมื่อในกรณีนั้นก็ทำโยนิสมนสิการคือคิดล่วงหน้าเอาไว้ว่าในกรณีเช่นนี้แม้เรายังไม่ได้ใช้วันนี้หากเกิดในวันหน้าเราจะใช้ในกรณีนั้นๆการทำโยนิโสมนสิการก็เหมือนระวังแหละระวังสตังไว้ตรงนี้ระวังเครื่องดับเพลิงไว้ตรงนี้ระวังกุญแจไว้ตรงนี้ระวังแล้วเราก็จำล่วงหน้าไว้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปหยิบตรงนั้นถูกนี่คือโยนิโสมนสิการในธรรมะในวิชาการที่เราจะต้องไปหาความรู้เอาไว้มีท่านหนึ่งท่านเขียนไว้ว่าไม่ใช่อาตมาเขียนนะขึ้นชื่อว่าวิชาต้องศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าไม่ต้องใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาคือไม่ต้องใช้ก็หมายความว่าตอนที่ศึกษายังไม่ต้องใช้ชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนคือถ้าเราไม่วิชาเนี่ยชีวิตที่ผ่านไปเวลาที่ผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่วิชาต้องยอมจำนนจะใช้วิชาใดต้องเข้าใจในเหตุผลทำอะไรถูกใจคนนั่นคือผลของวิชาเป็นการสอนให้เรานะแล้วผู้สอนอาตมาก็ไม่เคยเห็นหน้าแต่คำบางคำต้องมานั่งตีความโอ้เราควรศึกษาเป็นผู้ละใครในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสั่งสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติ
และทำโยนิสมนสิการไว้ตามหลักการของพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงคนว่านอนสอนง่ายเพราะเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ที่มีวุฒิภาวะสองเชื่อในความปรารถนาดีบุคคลใดที่กล่าวเตือนเราบุคคลใดที่กล่าวสอนเราเราจงเชื่อในความปรารถนาดีของเขาเพราะความปรารถนาดีนั้นมีความสำคัญองค์สมเด็จพระสงฆ์สันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในเรื่องของพระราธะเถระพระราธะเถระนี้เป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ท่านเกิดในสกุลพราหมณ์ในนครราชคฤห์ชื่อเดิมชื่อราธะสกุลท่านเป็นสกุลที่มั่งคั่งสกุลหนึ่งเมื่อราธะพราหมณ์แก่ชราแล้วเมียก็ไม่เลี้ยงลูกก็ไม่เลี้ยงเพราะอะไรอาจจะเกิดความโลภอะไรต่ออะไรก็ได้อาจจะเกิดปัญหาในครอบครัวหรือในตัวของท่านเองเมื่อท่านเป็นคนยากจนเข็ญใจก็ไปอาศัยภิกษุในพระเวรุวันเลี้ยงชีวิตพระราธะเห็นชีวิตของพระสงฆ์เป็นผู้ว่านอสนง่ายเชื่อฟังต่อกันและกันสกุลที่แตกต่างกันวรรณะที่แตกต่างกันใครบวชก่อนองค์ที่บวชทีหลังก็เฝ้าพร่ำสอนการที่พระพุทธเจ้าทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเป็นการลดชนชั้นลงไปลดชนชั้นนี่ไม่ดีท่านมันชนชั้นมันยิ่งกำแหงยโสโอหังคมเข็นคนอื่นแล้วถ้าเพื่อนมีความน้อยใจมีความกดดันไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือฐานะหรือวงตระกูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสร้างแบบอย่างมันจะเกิดจึงเกิดพุทธศาสนาขึ้นในพุทธศาสนานั้นต้องมีคำว่าสุวาโจเป็นผู้ว่าง่ายไม่ใช่ฟังเฉพาะคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์อย่างเดียวแม้แต่คนนั้นนะฮะเป็นสกุลเดิมเป็นคนจันทานสกุลเดิมเป็นคนจันทานแต่บวชก่อนผู้ที่บวชทีหลังก็พึงทำความเคารพรับฟังโอวาทคำสอนจะต้องนั่งแถวหลังจะต้องเดินข้างท้ายจะไปเดินหน้าไม่ได้เป็นอาบัติเป็นการฝึกหัดขัดเกลาความอาหังมังมังการคือความเป็นตัวกูของกูความถือนึกถือตัวพระราธะเมื่อไม่ได้บวชสมประสงค์ก็เสียใจร่างกายสู้ผอมลงพิสุทธิ์ทั้งหลายก็สังเกตเห็นวันหนึ่งพระบรมศาสดาได้ทอดพระเนตรจึงตรัสถามทราบความมาอยากบวชจึงรับสั่งพิสุทั้งหลายว่าใครระลึกถึงอุปการคุณของพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันระลึกได้ว่าวันหนึ่งหม่อมฉันได้ไปเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พราหมณ์ได้ถวายอาหารแก่หม่อมฉันทัพพีหนึ่งพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดีละสารีบุตรสัตบุรุษเป็นคนกตัญญูกตเวทีสัตบุรุษต้องมีความกตัญญูกตเวทีเมื่อเธอระลึกอุปการคุณของพราหมณ์ได้เช่นนี้ตถาคตจึงมอบพราหมณ์นี้ให้เธอไปบวชเถิดแล้วก็มอบความเป็นอุปชาแทนพระองค์ให้จึงเป็นการบวชแบบยติจตุถกรรมวาจาคือประชุมสงฆ์แบบที่เราสวดทุกวันเนี่ยเขาเรียกขานนาคสวดนาคทำอัตตรยิกธรรมแต่คำว่านึกถึงข้าวทัพพีหนึ่งญาติโยมทั้งหลายบางคนอาจจะรู้โอ้ยข้าวทัพพีหนึ่งมันไม่สำคัญสำคัญท่านน้ำอึกเดียวนะฮะถ้าไม่ได้กินแล้วตายสำคัญถ้ากินแล้วรอดจนถึงไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถือว่าน้ำอึกนั้นสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราน้ำทั้งบ่อไม่สำคัญเท่าน้ำอึกเดียวที่เรากระหายที่สุดที่เราใกล้จะขาดใจตายเพราะขาดน้ำข้าวทัพพีหนึ่ง
ม้เป็นข้าวเปล่าแต่ท่านรู้ว่าข้าวเปล่าเนี่ยมันมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตรงน้ำตาลพระอดมา18ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเช้าแล้วไม่ใช่18เท่านั้นนะพอจะบิณฑบาตโคจรได้ซึ่งไม่เกิน8โมงท่านผู้ชมต้องจำไว้นะเจอพระองค์ไหนบิณฑบาตเกิน8โมงเช้าอย่าไปใส่บาตรอันนี้พระปลอมนี่ไม่ถูกวินัยและพอพระพุทธเจ้าเข้าใจและโยมเข้าใจไว้ว่าพระองค์ไหนให้พรในขณะบิณฑบาตเสียงดังๆไม่ถูกตามพระวินัยเป็นการอวดตัวเป็นการเรียกร้องศรัทธาโบราณเขาไม่ให้ก็ให้ในใจหมุบหมิบไปท่านพรมาหมุบหมิบกันได้ใส่บาตรเสร็จพอเขายกมือไหว้เสร็จเขาวางขันข้าวยกมือไหว้เสร็จปะจากไปเลยเขารู้และเขาวัดพระด้วยการที่เขาทำบุญแล้วเขาเจริญขึ้นไงท่านสิ่งที่ขัดข้องสิ่งที่ต้องประสงค์เขาผ่านความขัดข้องต้องประสงค์ได้เขาจะรู้พระองค์นี้ เป็นพระดีมีศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระให้เขาและบางทีวิญญาณพระบรมชนวิญญาณสัพพเวสีต้องการบุญกุศลโดยสื่อสัญญาณมาทางสุนัขบ้างโดยส่วนตัวบ้างถ้าหายไปจบสิ้นไปเขาเรียกพระองค์นี้สำคัญดังนั้นพระองค์ใดที่บิณฑบาตเกิน8โมงท่านอย่าไปใส่และพระไม่รู้จักหน้าปกตินะฮะไม่ได้ผ่านมาประจำเขาเรียกโคจรหน้าบ้านเขาไม่ให้ใส่นะท่านนะข้ามเขตเขาไม่ให้ใส่เพราะถือว่าวัดยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลชาวบ้านยังไม่ตรวจสอบเรื่องศีลมายังไงพอดีพายดีนะไม่มีรอยตามน้ำท่านไม่มีรอยตามน้ำถ้านั่งมอเตอร์นั่งรถมานะท่านบิณฑบาตเป็น30กิโลเงี้ยแสดงว่าไปดูซิว่าคนบ้านนั้นเขาไม่ใส่แล้วจริงหรือเปล่าจะไปใส่ช่วยข้าวชามน้ำขันของเราเนี่ยเงินทางนั้นท่านผู้ชมแล้วไปต่อชีวิตคนชั่วเนี่ยต่อทำไมอ่ะไปต่อชีวิตพระที่ลงไปต่อทำไมแล้วดูปริมาณอาหารว่ามันเกินหรือยังท่านถามท่านอาหารเยอะขนาดนี้ท่านจะรับไปไหน30กิโลเนี่ยงั้นขอตามไปดูกุฏิท่านหน่อยนะเดี๋ยวฉันจะขับรถตามไปถ้าท่านสงเคราะห์พระเนนพระชราภาพบิณฑบาตไม่ไหวพระเจ็บป่วยสามเณรที่คนยังไม่เข้าใจในสักการศรัทธาเดี๋ยวฉันสงเคราะห์ศิษย์วัดผู้ทำงานในวัดจะใส่บาตรท่านหัดตามไปดูบ้างไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่บาตรมันจะได้บุญนะท่านนะศาสตร์เสียเทเสียก็เยอะและกิจกรรมการใส่บาตรเนี่ยท่านอาตมาก็บอกท่านผู้ชมซะหน่อยเขาจะมีคนทักท้วงอาตมาเยอะใส่บาตรเนี่ยท่านงานสนามหลวงก็ใส่บาตรกันคนมากันเป็นพันๆคนท่านพระลากออกมาเนี่ยนะ200-300กิโลขนมาเทที่วัดนมบ้างของแห้งบ้างอะไรบ้างถามว่าพระท่านอยากใช้ไหมยาที่พระไม่ต้องการก็ใส่มาที่หมอไม่ได้สั่งยาบางอย่างมันไม่ถูกกับโรคท่านก็ใส่มาทำไมไม่ใส่อัตมาบอกเลยท่านผู้ชมจำไว้นะใครจะค้านอัตมาค้านไปทำไมล่ะท่านโบราณก็บอกว่าเมื่อไม่รู้จะถวายอะไรให้ถวายปัจจัย4พระทำไมวิธีเก็บไม่โดนปล้นหรอท่านสมัยก่อนสมัยนี้มันต่างกันปัจจัย4คืออะไรเงินเนี่ยท่านธนบัตรเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อพระท่านประสงค์จะอาหารท่านขาดอาหารที่นะที่เราใส่ไปไม่ใช่อาหารที่พระฉันได้แล้วเป็นอาหารที่หมอห้ามและไม่มีอาหารที่หมอเขาสั่งให้ฉันท่านถวายไปทำไมพระเนรบางรูปเรียนหนังสือนักธรรมบาลีไม่มีสตางค์เรียนท่านไม่มีค่าน้ำค่าไฟบางรูปกุฏิรั่วบางรูปสีร่อนบางรูปต้องการเงินไปเรียนหนังสือแต่โยมใส่กับข้าวมาเป็นหอบหอบปีใหม่เอ้ยสงกรานต์เอ้ยอาตมาเห็นจัดใส่บาตรกันยาวใช่ไหมโรงเรียนบัญชมาราชาลัยกับโรงเรียนพระตะแล้วก็สำนักพัฒนาพาณิชย์ธรรมบกถูกอันนี้ดีกว่าจัดพยาธรรมให้ท่านจำนวนพระเป็นกองกลางและให้คนอธิษฐานเลยชุดเดียวนอกจากนั้นแล้วถ้าพระ9รูปใส่องค์ละ10บาท
ก็แค่90บาท90บาทถ้าจะไปซื้อของแห้งใส่อาหารแห้งทำไมท่านเกิน90บาทน่ะใส่9รูปเท่าไหร่ถ้า20บาทท่านเท่าไหร่ถ้า100บาทมันก็900เพราะท่านรับมาแล้วแล้วเขียนชื่อหน้าซองท่านก็จะสามารถไปใช้ได้แม้แต่สงเคราะห์ญาติโยมของท่านหรือถ้าบริจาคทำบุญสมบูรณ์สมัยคนที่คุณประพัดอะไรนะรถไฟใต้ดินหรือรถอะไรอ่ะที่คุณประพัดมีหนวดหนวดนะท่านประพัดอะไรนะจงสงวนเขาเนี่ยอาตมาบรรยายปีใหม่หลวงคุณประพัดทำแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวอาตมาออกหนังสืออธิบายเองเซ็นเองของคุณเชิญชวนอยู่ข้างหน้าเพราะพลิกอาตมาอยู่ข้างหลังทำความเข้าใจท่านพระเนรไปแล้วนะก็ได้ปัจจัยมาดำรงชีวิตไปเสียค่าเราเรียนเพราะมีอุปกรณ์ต้องเยอะแยะที่พระจะเรียนหนังสือก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นกิจกรรมบางคนบอกแหมท่านเจ้าคุณวสุทัศน์เจ้าคุณพิพิธให้โยมสบัดเพื่อพี่นายไม่ผิดหรอกนะไอองค์ที่พูดนะหรือคนที่พูดมันก็ไม่เคยทำอย่างหนึ่งแล้วอย่างอื่นมันก็ต้องเรียกอะไรกันท่านไม่เอาตังเอาของฮะก็ผิดแล้วถ้าเขาไม่ได้ภาวนาอันนี้เขาใส่บาตรมาคุณอยากกินน้ำเนี่ยเขาให้ข้าวคุณไปกินคุณจะกินไหมเพราะคุณจำเป็นเรื่องน้ำเพราะนั้นมันต้องให้สิ่งที่จำเป็นเพราะนั้นเวลาอาตมาสงเคราะห์บอกเอาต่างไปถ้าขออะไรเครื่องปองของแห้งเอาให้ไปแต่ถ้าให้อะไรไม่ได้เลยนะจะเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ยเราส่งอาหารจากภาคกลางไปเนี่ยเขาจะทำกินเป็นไหมท่านกินไม่เป็นบอกเอาปัจจัยไปดีกว่าเราประเมินอาหารจะเลี้ยงอะไรเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วนะเขาได้กินอิ่มอิ่มอกใจอิ่มไส้อิ่มท้องมันก็ดีใจแต่พระเนี่ยท่านหันมาพูดเรื่องพระก่อนระวังเรื่องบิณฑบาตนะท่านนะว่ามันเป็นยังไงและการถวายอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาตมาทำกับข้าวถวายพระเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องทุกอย่างนะท่านเพราะมันเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวถ้าจะกินร้านอาหารเนี่ยท่านต้องระวังนะเข้าไปในกระเพาะไม่มีโอกาสแก้ตัวต้องตรวจสอบแต่ว่าที่กล่าวว่าอาหารมื้อหนึ่งบางคนไม่สำคัญท่านก็แปลว่าอะไรท่านแปลว่า

8ชั่วโมงในการอดถึง6โมงเช้าตั้งแต่ที่6โมงเช้าวันรุ่งขึ้นอีก2ชั่วโมงเป็น10ท่านมื้อเดียวเนี่ยถ้าพระสารีบุตรไม่ได้อาหารวันนั้นเนี่ยไม่มีทางอยู่ได้แล้วท่านแสดงว่าวันนั้นเนี่ยพระสารีบุตรหิวเต็มที่แล้วอาจจะอดมาสัก2วันก็ได้จึงสามารถจดจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้ต้องตีความอย่างนี้พระสารีบุตรจึงรับเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ดูแลนะดูแลพระราธะตลอดมาพระราธะเมื่อบวชแล้วได้รับฟังคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันละวันได้ไปฟังพร้อมพระสุดได้ฟังว่าพระสารีบุตรแล้วก็เชื่อตามแล้วปฏิบัตินะฮะทั้งส่วนตัวทั้งกรรมฐานตั้งแต่อาจารกิริยาของพระแล้วก็ฝึกทุกอย่างให้เหมือนเขาพระแก่องค์นี้เลยกลายเป็นที่รักองค์มีเมตตาหมดวันที่แล้วยังเป็นคนจรจัดเศรษฐีจรจัดแต่วันนี้กลายเป็นมีพระทั้งหลายมีเมตตาสงเคราะห์ด้วยเครื่องอะไรเลิศด้วยสมณบริขารสงเคราะห์ด้วยโอวาทอนุสาสนะพุทธเจ้าจึงตรัสสอนต่อไปว่าราธะสิ่งใดเป็นมารท่านจงละความกำหนัดพอใจในสิ่งนั้นเสียอะไรเล่าชื่อว่ามารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีความสิ้นไปเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาชื่อว่ามารท่านจงละความกำหนัดพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียถอดเลยท่านถอดกายสังขารถอดจิตสังขารด้วยตัวปรุงพระราธารับโอวาทแล้วก็เที่ยวจาริกตามพระสารีบุตรไปไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ถอดความแค้นจากลูกจากเมียเสียลูกก็ไม่ใช่เมียก็ไม่ใช่เมียเราแล้วลูกไม่ใช่ลูกเราสมบัติที่เอาไปก็ไม่ใช่สมบัติเราเมื่อสอนจิตอย่างนี้ท่านเมื่อรับความเป็นตัวในจิตสังขารได้ในบริขารมันก็ถูกตัดขาดไปมันมีเพื่อใช้ไม่ใช่มีเพื่อติดมีต้องไปต้องมีแต่ไม่ใช่เพื่อติดแต่เพื่ออะไรเพื่ออำนวยต่อสังขารจีวรต้องมีแต่ให้มีไว้มันพอแก่ฤดูกาลพระต่างประเทศถึงคราวหนาวจีวรไม่พอท่านก็ต้องเป็นอะไรมีบริขารเสริมแทนที่จะเป็นอาสาเฉวียงบ่าธรรมดาซึ่งท่านจะรักษาไว้ก็ต้องมีอะไรเสื้อกันหนาวเป็นสีเหลืองสีของสมณะบริโภคที่จะใช้สอยก็ไม่ควรไปว่าท่านอยู่ในเมืองไทยใช้รองเท้าแตะอยู่ต่างประเทศมันหนาวต้องห่อเท้าท่านไม่งั้นเท้าเย็นตายโหเท้าเย็นแล่นถึงหัวสมองท่านเย็นถึงกระดูกสันหลังเนี่ยไขสันหลังไม่ทำงานเนี่ยท่านง่อยนะไขสันหลังไม่ต้องทำงานท่านไม่งั้นสมมติไขสันหลังมันเป็นไขมันเนี่ยท่านแล้วไขมันในตัวเรามันจับตัวเนี่ยมันยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันต้องให้ร่างกายอบอุ่นไว้เสมอก็จะไปว่าท่านโอ้โหพระไปต่างประเทศใส่รองเท้าคัดชูข้อมันจำเป็นต้องไปไม่มีใครเข้าไปเที่ยวหรอกท่านอาตมาว่าไม่มีพระองค์ใดอยากไปเที่ยวหรอกถ้ากลับไปดูงานบ้างไปชมรสถาโยบ้างแต่ในภาวะภูมิอากาศแต่มาดูว่าสังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมไฟเกลือกกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงอย่าทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบวชใหม่เป็นพระหนุ่มขวาถ้าก็ไม่โกรธถ้าก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าจะไปที่รักใคร่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมัน

0: ลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคุกสุดตารางมีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีเราต้องมองถึงอนาคตไกลๆแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนางพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได
1: ้คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู เลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: มาพันนี้คีออกต่างเพศ
6: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคีออกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
5: ้คีออกต่างเพศ
6: คีออกที่ต้องแคบตัดสินใจยึดนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วรัดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบใจของจริงก็ไม่แคบกับแบบนี้หรอก
5: คีออกต่างเพศ
6: คีออกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีวัดแต่ผลตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับรายปัจจัยท้องไวถ้ามีคำว่าการันตีต่อใด
5: คีออกต่างเพศ
6: คีออกที่สี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวะน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันปันนี
5: ้คีออกต่างเพศ
6: คีออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปันนี
5: ้คีออกต่างเพศ
6: จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนโดยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ท่องไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล็อกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแคปไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม็ดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207ใต้ด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
7: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
8: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกประกาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
9: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคุณ2ครับ ซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คื

การเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับเป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้ทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหม

ใช่นะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานก.ล.ต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจด

มูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันนึงเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอน

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: ว่างค่ะอยู่บ้านก็นั่งเฉยๆค่ะแล้วก็มาว่าไม่มีอะไรทำเลยค่ะก็พยายามหาเวลาว่างๆมาเล่นกับคุณปู่แต่ก็กังวลว่าจะไปไหวไหมจะสนุกไหมแบบว่าจะเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณปู
2: ่ว่าไง
1: ทำอะไรอยู่คะทำไมหน้าเบื่อ
2: ไม่มีอะไรจะทำเบื่อเลย
1: เคที่กำลังจะไปเล่านิทานอยู่พอดีเลยคุณปู่อยากไปไหมคะ
2: โอ้ยปู่ไม่เคยเล่าไม่เล่าให้ใครฟังได้ล่ะปกติมันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะได้แต่ฟังเขาเล่ามาเราไม่เคยเล่าซะเองมันก็เลยเงี้ยไม่ได้มันไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นลงท้ายยังไง
1: ไม่เป็นไรโอเคที่มีผู้ช่วยสอนค่ะ
2: ต้องเล่าได้นะชัวร์นะ
1: ชัวร์ค่ะ
2: เอาล่ะไปเลยกัน
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องราวของวันนี้จะเป็นอย่างไร